0: ควบคู่กับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของเวียดนามโดยโถงกลางอาคารมีพื้นที่ประมาณ 2,900 ตารางเมตรใช้สำหรับจัดพิธีการต้อนรับแขกทั้งชาวเวียดนามและต่างประเทศและล้อมรอบด้วยห้องรับรองห้องประชุมและพื้นที่อเนกประสงค์
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับ

0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโดยแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะระยะที่1วงเงิน 40,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกและระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโดยโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้ง
1: วันนี้เช่นเดียวกัน16กันยายนเมื่อปี
2: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติ
1: ครั้งนั้นจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์
2: อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
1: ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเสียเองเพื่อเป็นการแสดงความ
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยโดยจะคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งรวมทั้งยังคุ้มครอง
1: กรณีเสียชีวิตจากกรมอุตุนิยมวิทยา
2: ต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการปกครองธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต่อที่ประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสว่าพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการในการหาทางออก
1: แก้ปัญหาการพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรระดับประเทศ
0: ประจำปีก็ประมาณ 2,000 รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาชุมชน
1: คุณธรรมพลังบวรระดับประเทศ
0: เผยว่าได้กล่าวประมาณ 2,569 นั่นเองก็มีกิจกรรมลงพื้นที่ในการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสครั้งแรกวานนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยได้ยืนยันอย่างตรงไปตรงมาว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีผลที่สืบเนื่องด้วย
1: การ
0: ร
1: ูปแบบการประกาศแล้วนะครับปรับลดราคาน้ำมันดี
0: ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศการโจมตีพื้นที่พลเรือนในห้วงการปะทะการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งกัมพูชายังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดต่อการกระทำเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กัมพูชากล่าวอ้างหรือไม่รวมทั้งที่อ้างว่าจำเป็นต้องเข้าสู่การประนอมภาคบังคับเนื่องจากไทยยกเลิก MOU 2544ส่งผลให้ไม่มีทางเลือกอื่นในการแก้ไขข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเลทั้งที่มีแนวทางอื่นในการพยายามหารือกันได้ก่อนมาถึงกระบวนการดังกล่าวซึ่งการแก้ไขข้อพิพาทหรือแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลตามที่กัมพูชาต้องการนั้นจะต้องมีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมครั้งนี้พร้อมย้ำเจต

0: ตนารมณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการอันครอสด้วยความมุ่งมั่นและพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ทำให้ไทยกับกัมพูชาสามารถร่วมกันเจรจาหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในเดือนตุลาคมจะมีการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์
1: ประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการนี้ด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่และเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์เป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าเจรจาร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
2: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษคมคู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
3: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.ว่ากระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบมีพยานบางรายกลับคำให้การ
4: ในส่วนนี้นะครับก็มีผู้มาร้องนะครับที่กระทรวงว่าเกี่ยวกับเรื่องของทางพนักงานสวนนะก็เป็นในส่วนของพนักงานสวนของดีไซน์นะที่เริ่มทำคำนวณตั้งแต่แรกครับผมก็เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเขามาร้องในเรื่องของ157กับ164นะครับในส่วนนี้ก็ทางกระทรวงก็จะตั้งกรรมการนะก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะตรวจสอบในรายละเอียดในเรื่องการขั้นตอนในการทำสำนวนในต่างๆตรงนี้ครับผมซึ่งก็ตามที่ได้มีอย่างที่ทราบว่ามีพยานบางฝ่ายได้กับคำให้การ
3: ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีอ้างยี่ฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติไต่สวนคดีทุจริตเลือกสว.ให้ส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจำนวน77รายโดย DSI เตรียมทำหนังสือประสานกกต.เพื่อขอรายงานความเห็นและคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7รายซึ่งกกต.ต้องจัดทำภายใน60วันเพื่อนำมาใช้ประกอบสำนวนคดีจากนั้นจะประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยมีพนักงานอัยการร่วมด้วยเพื่อกำหนดประเด็นและดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งของอัยการคดีพิเศษจึงจำเป็นต้องสอบสวนก่อนพิจารณาสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการอีกครั้งทั้งนี้จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องหาเดิมในคดีอ้างยี่ฟอกเงินจำนวน8รายพบว่ามี6รายที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในกลุ่ม77รายที่กกต.มีมติส่งดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งด้วยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่7โรงเรียนบ้านคลองขยงตำบลศักงามอำเภอคลองลานจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่4วัดราชบำรุงวนารามตำบลบางเตยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกที่หมู่14วัดเลขธรรมกิจตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดปัตตานีที่หมู่3อบต.บาระเหาะตำบลบาระเหาะอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
2: ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศเจ้าชายเมืองมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียทรงเรียกร้องร่วมกับประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอันซีซีของอียิปต์ให้มีการเปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านทะเลแดงได้อย่างเสรีและปลอดภัยระหว่างการพบหารือที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์หลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยึดครองชายฝั่งทะเลแดงทั้งหมดของเยเมนและช่องแคบบับอัลมันเดบพร้อมโจมตีเรือของซาอุดิอาระเบียทำให้กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียประกาศว่าจะตอบโต้การโจมตีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ช่องแคบบับอัลมันเดบเป็นเส้นทางส่งออกน้ำมันสำคัญของซาอุดิอาระเบียหลังสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงักและยังเชื่อมต่อกับคลองสุเอซผ่านทะเลแดงซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของอียิปต์โดยปัจจุบันรายได้จากคลองสุเอซเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของช่วงก่อนที่กลุ่มกบฏฮูตีเริ่มโจมตีเรือในทะเลแดงเมื่อปี2566
0: นายโฟเคอร์เตอร์ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดทางให้คณะกรรมการสอบสวนระหว่างประเทศเข้าไปดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานทั่วพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษหลังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตหลายร้อยรายใต้ซากอาคารที่ถูกอิสราเอลโจมตีพร้อมแสดงความกังวลว่าการค้นพบร่างผู้เสียชีวิตครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมสงครามด้านเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปาเลสไตน์รายงานว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตและชิ้นส่วนมนุษย์รวมกว่า800ร่างอยู่ใต้ซากอาคารทั่วฉนวนกาซาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและคาดว่ามีผู้สูญหายกว่า 8,000 รายอยู่ใต้ซากปลักหักพังอย่างไรก็ตามการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอิสราเอลไม่อนุญาตให้นำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ซึ่งทำให้ปฏิบัติการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตได้ครบอาจยาวนานกว่า10ปี
2: ดานทาบิเลมุดลูรีรักษาการโฆษกรัฐบาลเอสวาตินีในทวีปแอฟริกาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐ2คนได้รับบาดเจ็บจากการถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเอสวาตินียิงโดยไม่เจตนาระหว่างปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายในหมู่บ้านมาฟิวิเน่ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงอึมบาบานีเมืองหลวงของเอสวาตินีราว2ชั่วโมงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยขณะนี้กองทัพเอสวาตินีอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐเข้าไปในพื้นที่เพื่อจุดประสงค์ใดอย่างไรก็ตามนางมิตูรียืนยันว่ารัฐบาลเอสวาตินีจะเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐต่อไปทั้งนี้เอสวาตินีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเอสวาตินีทำข้อตกลงกับสหรัฐว่าจะรับชาวต่างชาติที่ถูกในประเทศทั้งหมด160คนเพื่อแลกกับเงินสนับสนุนมูลค่า5,100,000ดอลลาร์สหรัฐ
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกสลายการชุมนุมของผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านในหลายเมืองทั่ว DR คองโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้ชุมนุมคัดค้านข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อาจเปิดทางให้ประธานาธิบดีเฟลิกซ์ซิเซเคดีลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่3ขณะที่การชุมนุมในกรุงกินซาซามีผู้เข้าร่วมหลายร้อยคนโดยได้รับอนุญาตจากทางการและเริ่มต้นอย่างสงบก่อนผู้ชุมนุมจะปะทะกับกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลทำให้ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาและยิงปืนเตือนเพื่อสลายการชุมนุมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐสภาดีอาคองโกผ่านร่างกฎหมายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางให้นำข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญไปลงประชามติโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2สมัยและมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 จะมีขึ้นในวันที่19กันยายนเวลา 16:00 น.ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดย2นักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามได้แก่เฉลิมฌานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่เคยคว้าเหรียญเงินประเภททีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนฝ่ายหญิงคือทัศดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีกิสถานและฮ่องกงโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของทีมไทยจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดการได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเจอกับทีมชั้นนำของเอเชียทีมไทยไม่มีซูเปอร์สตาร์ในทีมทุกคนต้องเล่นเป็นทีมเกมแรกกับคีกิสถานจากการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาได้ดูระบบและความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้เชื่อว่าทีมไทยจะสู้กับคีกิสถานได้สนุกสำหรับในวันนี้ทีมนักเตะหนุ่มไทยจะเปิดสนามพบคีกิสถานเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31จากนั้นวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น.และวันที่23กันยายนพบเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักปั่นทีมชาติไทยตระเวนไปแข่งขันรายการนานาชาติทันทีหลังจบศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ทั้งประเภทถนนลู่และ BMX Racing และทุกคะแนนมีความสำคัญโดยเฉพาะรายการ BMX World Cup ทั้ง4สนามในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีคะแนนสูงถึง500คะแนนต่อสนามพร้อมแสดงความกังวลเรื่องงบประมาณสนับสนุนในปี2570ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการเก็บคะแนนคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมหากขาดงบส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสคว้าโควต้าของไทยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่น2026ครั้งที่92หนึ่งในการแข่งขันรายการใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของวงการกอล์ฟสมัครเล่นไทยปีนี้มีนักกอล์ฟจาก15ชาติร่วมชิงชัยระหว่างวันที่15ถึง18กันยายนที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับกรุงเทพโดยนักกอล์ฟไทยและทีมชาติไทยนำโดยอจนวิทย์อนันตะเศรษฐกูลรัตนวดินทัศนีทิพากรปนัสสุขอนันต์และภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญส่วนฝ่ายหญิงมีวิทยาดาแรมเมืองนโมหลวงนิติกุลพัฒนมนสุทธิรักษ์พงษ์และพานินีขันมณีพร้อมด้วยนักกอล์ฟสมัครเล่นฝีมือดีจากทั่วภูมิภาคร่วมชิงชัยในถ้วยประวัติศาสตร์ของวงการกอล์ฟไทยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569โดยในช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีความแรงค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์แพร่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.27 เซนติเมตรและเวลา 20:27 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง 22 เซนติเมตรเวลา 15:19 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาที
10: 1นาทีกับกปท.การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถผู้ขับรถต้องให้สัญญาณไฟก่อนจะหยุดหรือจอดในระยะไม่น้อยกว่า30เมตรการจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถต้องจอดรถขนานชิดขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกิน25เซนติเมตรห้ามหยุดรถในบริเวณในช่องทางเดินรถเว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถในกรณีไม่มีช่องเดินรถประจำทางบนทางเท้าบนสะพานหรือในอุโมงค์ในทางร่วมทางแยกในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถในเขตปลอดภัยและในลักษณะกีดขวางการจราจรการหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาลผู้ขับรถต้องหยุดรถหรือจอดรถให้ผู้อื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าพระลองเงินพระโกฏทองใหญ่พระลองเงินและพระโกฏทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับใช้ทรงพระบรมศพของพระองค์พระลองเงินทำด้วยโลหะเงินปิดทองพระโกฏทองใหญ่ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายหุ้มทองคำประดับอัญมณีสีต่างๆพระลองเงินใช้สำหรับทรงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์เท่านั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2351สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระโทมนัสมากจึงรับสั่งให้นำพระโกฏทองใหญ่ไปประกอบพระศพถวายทอดพระเนตรเว้นไว้เสียแต่พระลองเงินแสดงว่าในสมัยรัตนโกสินทร์นับแต่รัชกาลที่หนึ่งมาเรียกชั้นในที่ทรงพระบรมศพหรือพระศพว่าพระลองเรียกชั้นนอกที่ประกับหุ้มพระลองว่าพระโกฏ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนภาวะเครียดกับโรคหลอดเลือดสมองภาวะเครียดเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองความเครียดทำให้นอนไม่หลับและกระตุ้นให้ความดันโลหิตสูงขึ้นยังส่งผลให้ระดับไขมันในเลือดสูงและระบบไหลเวียนเลือดทำงานผิดปกติการทำงานหนักเกินไปขาดการพักผ่อนและไม่ออกกำลังกายทำให้ความเครียดสะสมภาวะนี้เพิ่มความเสี่ยงทั้งหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองอุดตันจึงพบโรคหลอดเลือดสมองได้ในคนวัยทำงานหรือผู้บริหารแม้อายุยังไม่มากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.เกี่ยวกับการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อรับมือฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้วยค่ะ
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและ

จากพระวรสารเลิกบุตรลูกาบทที่7ข้อที่31ถึงข้อที่35เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ยอนผู้ทำพิธีล้างได้มาไม่กินอาหารไม่ดื่มเหล้าองุ่นท่านก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิงบุตรแห่งมนุษย์ได้มากินและดื่มท่านก็ว่าดูสินักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระปีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติตามพระปีชาญาณนั้น

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก่อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ลมตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำเสนอนิยายอิงธรรมะชุดลีลาวดีขอเชิญทุกท่านรับฟังได้ณบัดนี
1: ้เมื่อคราวที่แล้วเราก็ฟังมาถึงตอนที่พระเจ้าอาชาศัตรูได้ปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารเรียบร้อยแล้วนะคะประชาชนตามหัวเมืองต่างๆก็พากันตั้งกองโจรขึ้นเพื่อลอบโจมตีกองทหารหลวงทุกครั้งที่มีการปะทะกันจะต้องสูญเสียชีวิตล้มตายบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเขาก็เปรียบนะคะว่าเป็นเหมือนการสาดน้ำว่าถ้ามีการสาดน้ำแล้วไม่มีฝ่ายใดที่จะไม่เปียกเมื่อมีการทะเลาะมีการโจมตีมีสงครามกันเกิดขึ้นต่างฝ่ายก็ต่างบาดเจ็บล้มตายกันทางนี้ฝ่ายพระเจ้าอาชาศัตรูได้ใช้ไม้ตายเป่าประกาศให้กองโจรเข้ามอบตัวภายใน7วันมิฉะนั้นจะฆ่าพ่อแม่บุตรภรรยาของหัวหน้าโจรให้หมดสิ้นฝ่ายโจรไม่ยอมเข้ามอบตัวเพราะตั้งใจจะขจัดเส้นหนามของแผ่นดินให้สิ้นไปพระเรวตะได้เทศโปรดให้หัวหน้าโจรยอมเข้ามอบตัวเพื่อเห็นแก่ชีวิตของผู้อื่นและในขณะเดียวกันไม่เพียงแต่เทศโปรดทางฝ่ายหัวหน้าโจรเท่านั้นนะคะพระเรวตะยังได้เทศโปรดต่อพระเจ้าอาชาศัตรูให้หยุดการปราบปรามกองโจรและขอให้พระองค์ได้ประทานอภัยไม่เอาโทษต่อเหล่าโจรทุกทั่วหน้าพระเจ้าอาชาศัตรูทรงเห็นแก่ความสุขของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินก็ได้ยอมทำตามนั้นนะคะและก็ในวาระเดียวกันนั่นเองพระองค์ได้สำนึกผิดถึงบาปกรรมที่ได้กระทำต่อพระราชบิดาเมื่อมีโอกาสจะได้ทำคุณความดีพระองค์จึงทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งจากนั้นฝ่ายกองโจรที่เข้าป่าก็ออกจากป่าเข้าบ้านกองทหารที่ตามล่ากองโจรก็กลับเข้ากลมกองในเมืองหลวงพ่อแม่ลูกสามีภรรยาได้มีโอกาสพบหน้ากันพระนครราชคฤห์ก็ได้กลับมาสู่สันติสุขอีกวาระหนึ่งเราก็ได้ฟังกันมาถึงตอนนี้นะคะเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปน่าติดตามมากทีเดียวนะคะขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ
2: ข้าพเจ้าก็เห็นด้วยวีรสีหะตอบด้วยน้ำเสียงแสดงความมั่นใจและด้วยท่าทางแสดงความเล็งโลดใจน้ำเสียงและท่าทางของเขาทำให้ฝ่ายนิคนบริษัทยิ้มด้วยความพอใจดีมากท่านผู้เจริญทั้งสองนิคนผู้เป็นประธานกล่าวขึ้นข้อต่อไปข้าพเจ้าอยากจะขอปรึกษาท่านเกี่ยวกับการตัดสินใจว่าฝ่ายใดแพ้ฝ่ายใดชนะเราจะให้มีประธานคนเดียวเป็นผู้ตัดสินหรือจะให้มีคณะกรรมการหลายคนเป็นผู้ตัดสินหรือจะให้ประชาชนทั้งหมดเป็นผู้ตัดสินวีรสีหะกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าเห็นว่าถ้าจะให้มีคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินคณะกรรมการนั้นจะต้องประกอบไปด้วยฝ่ายพุทธและฝ่ายนิครจำนวนเท่าๆกันเมื่อเป็นเช่นนี้ฝ่ายพุทธก็จะสนับสนุนฝ่ายพุทธฝ่ายนิครก็จะสนับสนุนฝ่ายนิครในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็จะได้เสียงสนับสนุนเท่ากันผลการตัดสินก็จะเสมอกันทุกครั้งไปถ้าจะให้คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยคนกลางเราก็ไม่อาจจะทราบได้ว่าเขาจะเป็นคนกลางได้แค่ไหนถ้าจะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินเราก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเพราะมหาสังคณิบาตนี้ประกอบไปด้วยคนเป็นจำนวนหมื่นฝ่ายพุทธก็มีฝ่ายนิครก็มีฝ่ายเป็นกลางกลางก็มีถ้าจะฟังเสียงทุกๆคนก็คงใช้เวลาหลายวันเพื่อแก้ปัญหายุ่งยากเหล่านี้ข้าพเจ้าขอเสนอให้มีประธานเพียงคนเดียวเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดและประธานคนเดียวนั้นควรจะเป็นฝ่ายนิครเพราะฝ่ายนิครเป็นผู้ริเริ่มการโต้วาทีคราวนี้พอวีรสีหะพูดจบเท่านั้น ประชาชนชาวพุทธก็ส่งเสียงร้องคัดค้านขึ้นเกือบพร้อมกันว่ายอมไม่ยอมประธานจะต้องเป็นชาวพุทธเดี๋ยวก่อนท่านทั้งหลายนิคนผู้เป็นประธานโบกมือห้ามแต่ข้อหาได้ทำให้เสียงอึ้งคนึงของฝ่ายชาวพุทธสงบลงไม่ในที่สุดพระเรวัตเถระต้องยกมือขึ้นโบกห้ามเสียงเอ็ดอึ้งนั้นจึงสงบลงท่านสาธุชนทั้งหลายประธานกล่าวขึ้นอีกเมื่อฝูงชนนั่งสงบเงียบลงตามเดิมแล้วท่านทั้งหลายโปรดอย่าลืมว่าข้อเสนอของท่านวีระสีหะเป็นเพียงข้อเสนอเท่านั้นเมื่อไม่มีใครเห็นด้วยเราก็จะต้องหาทางอื่นต่อไปเพื่อให้การตัดสินเป็นไปอย่างยุติธรรมที่สุดข้าพเจ้าอยากจะขอฟังความเห็นของท่านเรวัตเสียก่อนว่าจะให้ใครเป็นผู้ตัดสินการโต้วาทีคราวนี้ท่านผู้เป็นประธานพระเรวัตกล่าวขึ้นข้าพเจ้าเห็นด้วยกับข้อเสนอของท่านวีระสีหะคือให้มีประธานตัดสินเพียงคนเดียวข้อเสนอของท่านทำให้ชาวพุทธและชาวนิครนประหลาดใจมากเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายพุทธบริษัทต่างมองดูหน้ากันแสดงอาการเลิกลักด้วยความงุนงงเพราะไม่นึกไม่ฝันว่าผู้แทนฝ่ายตนจะเห็นด้วยกับข้อเสนออันไม่ยุติธรรมของคู่ต่อสู้อย่างง่ายดายเช่นนั้นขณะที่ทุกคนกำลังงงงันอยู่นั้นเองพระเรวัตเถระก็พูดต่อไปว่าประธานคนเดียวนั้นจะเป็นฝ่ายนิคนก็ได้ฝ่ายพุทธก็ได้ฝ่ายคนกลางก็ได้แต่เนื่องจากว่าสถานที่นี้เป็นสำนักของฝ่ายนิครนและนิครนเป็นผู้จัดการให้มีการโต้วาทีครั้งนี้ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าประธานตัดสินชี้ขาดนั้นควรจะเป็นนิครน

0: พอพระเรวัตพูดขาดคำเท่านั้นเองฝ่ายพุทธบริษัทผู้เยาว์วัยและใจร้อนต่างก็ลุกฮือขึ้นส่งเสียงร้องคัดค้านอึมี่ฝ่ายชาวพุทธผู้สูงอายุต่างนั่งนิ่งจ้องดูพระเถระผู้แทนฝ่ายตนด้วยความตกตะลึงงงงันและความไม่พอใจต่อท่าทีอันแปลกประหลาดของท่านทุกคนไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพระเถระจึงยอมเสียเปรียบให้แก่ฝ่ายศัตรูตั้งแต่แรกเริ่มเช่นนั้นเพราะถ้ามีประธานตัดสินเพียงคนเดียวและเป็นฝ่ายนิครนเขาก็จะต้องตัดสินให้ฝ่ายเขาชนะอย่างไม่มีปัญหาเมื่อเป็นเช่นนี้ก็แสดงว่าพระเถระยอมรับความพ่ายแพ้แล้วตั้งแต่ต้นถ้าเช่นนั้นท่านจะรับอาสามาโต้วาทีกับพวกนิครนทำไมพระเถระปล่อยให้เหตุการณ์วุ่นวายดำเนินไปครู่หนึ่งจึงประกาศขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าพุทธบริษัททั้งหลายโปรดฟังอาตมาก่อนโปรดอย่าด่วนตัดสินใจตามความเข้าใจของตนเองท่าทีอันสงบเสงี่ยมและน้ำเสียงอันเยือกเย็นของท่านทำให้พุทธบริษัทนั่งลงและสงบนิ่งคอยฟังทันทีเมื่อประชาชนเงียบสงบลงแล้วพระเถระได้หันหน้าไปทางนิครนผู้เป็นประธานแล้วกล่าวว่าท่านผู้เป็นประธานก่อนที่ข้าพเจ้าจะยินยอมให้ท่านเป็นประธานตัดสินการโต้วาทีคราวนี้ข้าพเจ้าอยากจะปรับความเข้าใจกับท่านก่อนอันการต่อสู้แข่งขันทั้งหลายระหว่างคนสองคนหรือหลายคนนั้นย่อมมีผลเป็นสามประการไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งคือชนะแพ้หรือเสมอกันใช่หรือไม่นิคนชรานิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งด้วยความไม่แน่ใจว่าผู้แทนฝ่ายพุทธจะมาในแง่ไหนแต่แล้วก็ตอบว่าเออใช่ท่านผู้มีอายุดีละท่านประธานพระเถระกล่าวต่อไปข้าพเจ้าอยากจะถามต่อไปว่าการชนะก็ดีการแพ้ก็ดีการเสมอกันก็ดีเป็นเรื่องที่ผู้ตัดสินจะเสกสรรปั้นแต่งขึ้นเองหรือว่าเป็นผลงานของคู่แข่งขัน
1: โอ้ก็เป็นผลงานของคู่แข่งขันละสิ
0: ประธานตอบจ้องดูพระเรวัตะแทบไม่กระพริบตาประชาชนจำนวนหมื่นต่างจ้องดูพระเถระเป็นตาเดียวกันถ้าอย่างนั้นประธานผู้ตัดสินก็ไม่มีอำนาจที่จะทำให้ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ชนะหรือแพ้หรือเสมอตามความพอใจของตนเป็นแต่เพียงผู้ชี้แจงไปตามความเป็นจริงว่าฝ่ายนี้ได้คะแนนเท่านั้นควรชนะฝ่ายนั้นได้คะแนนเท่านั้นควรแพ้หรือทั้งสองฝ่ายได้คะแนนเท่ากันควรเสมอกันอย่างนี้ใช่หรือไม่
1: อ๋อใช่แล้ว
0: ประธานตอบด้วยเสียงเบาๆพระเรวัตะหันไปทางพุทธบริษัทแล้วกล่าวขึ้นว่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายท่านทั้งหลายคงเห็นแล้วว่าผลการแข่งขันทุกอย่างย่อมเป็นผลงานของคู่แข่งขันเองพอแข่งขันเสร็จสิ้นลงคนดูคนฟังก็จะทราบได้ทันทีว่าฝ่ายใดแพ้ฝ่ายใดชนะผู้ตัดสินเป็นแต่เพียงผู้ประกาศผลนั้นอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นผู้ตัดสินที่ดีมีความยุติธรรมคือผู้ประกาศผลตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามความประสงค์ของตนเพราะฉะนั้นผู้ตัดสินจึงไม่สำคัญนักจะเป็นใครก็ได้ขอให้เป็นคนรักความจริงและความยุติธรรมก็แล้วกันพระเถระหันไปทางนิคนชราผู้ทำหน้าที่ประธานชั่วคราวแล้วถามว่าท่านจะให้สัญญาแก่พุทธบริษัทได้ไหมว่าท่านกระทำหน้าที่ด้วยความยุติธรรม
1: โอ้ข้าพเจ้าให้สัญญาน
0: ิคนชราตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นขณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างทำท่าว่าจะดำเนินไปด้วยดีนั่นเองเทวมิตรซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆกับธรรมาสน์ของพระเรวัตะก็ลุกขึ้นพูดว่าท่านผู้เจริญการแข่งขันบางอย่างอาจจะนับคะแนนรู้ว่าใครแพ้ใครชนะได้ง่ายเช่นอย่างการวิ่งแข่งกันกรรมการและคนดูย่อมเห็นได้ชัดว่าผู้ใดถึงหลักชัยก่อนผู้ใดถึงทีหลังหรือการเล่นสกาก็นับคะแนนได้ง่ายกว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่แต่การโต้วาทีเกี่ยวกับปรัชญาอันลึกซึ้ง
1: อย่างนี้ย่อมนับเป็นคะแนนไม่ได้แน่นอนเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ตัดสินย่อมมีทางที่จะตัดสินได้ตามความคิดเห็นของตนเองข้าพเจ้าเกรงว่าฝ่ายพุทธบริษัทจะไม่ได้รับความยุติธรรมถ้าให้ฝ่ายนิคนเป็นประธานตัดสินพอเทวมิตรอุบาสกกล่าวจบก็มีเสียงสนับสนุนเขาเอ็ดอึงขึ้นในกลุ่มของชาวพุทธแต่พระเถระได้กล่าวขึ้นว่าดูก่อนอุบาสกขอท่านอย่าได้วิตกเลยแม้การโต้วาทีจะให้คะแนนได้ยากอาตมาก็จะแสดงให้ดูว่าเราอาจจะให้คะแนนเป็นตัวเลข1 2 3ได้ท่านได้หันไปทางวีระสีหะคู่แข่งขันและพูดว่าท่านวีระสีหะเพื่อให้ประธานผู้ตัดสินให้คะแนนได้อย่างถูกต้องข้าพเจ้าใคร่ขอเสนอวิธีปฏิบัติดังนี้คือถ้าฝ่ายถามสามารถซักไซ้ไล่เลียงฝ่ายตอบไปถึงที่สุดจนฝ่ายตอบอัดอั้นตันปัญญาตอบไม่ได้หรือยอมรับว่าเป็นจริงตามที่ฝ่ายถามเสนอขอให้ถือว่าฝ่ายซักถามได้1คะแนนทุกครั้งไปเมื่อฝ่ายตอบจนต่อเหตุผลแล้วก็ขอให้ฝ่ายตอบกลับเป็นฝ่ายถามบ้างสลับกันไปอย่างนี้ท่านจะเห็นด้วยหรือไม่ข้าพเจ้าเห็นด้วยวีระสีหะตอบอย่างมั่นใจเอาละถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันตกลงพระเถระพูดแล้วก็หันไปทางนิครนชลาผู้ทำหน้าที่เป็นประธานชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านทำหน้าที่เป็นประธานคอยให้คะแนนและประกาศผลในตอนสุดท้ายพระเถระได้หันไปยังประชาชนที่อยู่รอบๆตัวและประกาศว่าท่านทั้งหลายเมื่อเข้าใจหลักเกณฑ์การให้คะแนนดีแล้วก็โปรดให้คะแนนไปด้วยเผื่อว่าในตอนสุดท้ายถ้าเกิดมีปัญหาใดๆขึ้นจะได้ช่วยเป็นพยานบัดนี้เราได้ตกลงเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติต่างๆเรียบร้อยแล้วสมควรจะเริ่มโต้วาทีได้แล้วข้าพเจ้าอยากทราบว่าให้ฝ่ายใดเป็นผู้เริ่มต้นถามก่อนข้าพเจ้าใครจะถามก่อนวีระสีหะตอบทันทีด้วยความมั่นใจว่าตนมีคำถามอันเด็ดขาดที่จะซักไซ้ไล่เลียงคู่ต่อสู้ให้จนมุมได้มีเสียงคัดค้านดังขึ้นจากกลุ่มชาวพุทธบ้างแต่ก็ถูกพระเถระห้ามไว้ท่านได้ชี้แจงว่าการถามก่อนหรือหลังไม่ใช่ข้อได้เปรียบเสียเปรียบอะไรเพราะฝ่ายตอบอาจจะถามย้อนกลับได้ทุกเมื่อถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะเริ่มถามปัญหาแรกกับท่านวีระสีหะพูดด้วยท่าทางกระยิมยิ้มย่องประชาชนคนฝั่งทุกฝ่ายต่างเงียบกริบตั้งใจคอยฟังว่าฝ่ายนิครจะเริ่มต้นด้วยเรื่องอะไรข้าพเจ้าขอถามว่าพระเทวทัตมีความอาฆาตพยาบาทในพระสมณะโคดมจริงหรือไม่คำถามของวีระสีหะเป็นการจี้จุดอ่อนของพุทธบริษัทอย่างมีแผนล่วงหน้าทำให้ชาวพุทธเกิดอาการกระสับกระส่ายกระวนกระวายใจขึ้นมาทันทีตรงกันข้ามกับฝ่ายนิครที่แสดงความพอใจออกมาอย่างเห็นได้ชัดใช่พระเรวัตเถระตอบด้วยน้ำเสียงและกริยาท่าทางเป็นปกติวีระสีหะยิ้มอย่างพอใจแล้วถามต่อไปว่าพระเทวทัตได้คบคิดกับพระเจ้าอาชาศัตรูยุยงให้พระองค์ปรงพระชนพระราชาธิบดีพิมพิสารจริงหรือไม่ใช่พระเรวัตตอบยืนยันพระเทวทัตได้สมคบกับพระเจ้าอาชาศัตรูให้ปล่อยช้างนาราคีรีไปสังหารพระสมณะโคดมได้จ้างให้นายขมังธนูไปยิงพระสมณะโคดมและได้ปีนขึ้นไปบนยอดเขาคิจกูฏกลิ้งก้อนหินลงมาหวังจะให้ทับพระสมณะโคดมจริงหรือไม่วีระสีหะถามอย่างรวดเร็วใช่พระเรวัตตอบยืนยันแบบเดิมพระเทวทัตได้ทำให้พระสงฆ์สาวกของพระสมณะโคดมแตกแยกออกเป็นสองพวกจริงหรือไม่จริงพระเถระตอบรับพระเทวทัตเป็นพระญาติสนิทของพระสมณะโคดมและได้ออกบรรพชาศึกษาปฏิบัติอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์มาเป็นเวลาช้านานใช่หรือไม่ใช่พระเถระตอบ วีระสีหะยิ้มอย่างได้ทีแล้วยังหันไปโปรยยิ้มให้พรรคพวกของตนอีกด้วยพระเทวทัตเป็นคนชั่วช้าเลวทรามมีจิตสันดานเต็มไปด้วยกิเลสอาสวะใช่หรือไม่ใช่พระเถระตอบยืนยันอย่างเดิมท่านผู้เจริญทั้งหลายวีระสีหะประกาศแก่ประชาชนด้วยเสียงอันดังเมื่อข้าพเจ้าถามว่าพระเทวทัตเป็นคนชั่วช้าก็ดีถามว่าพระเทวทัตเป็นพระญาติของพระสมณะโคดมเป็นผู้ออกบรรพชาและปฏิบัติอยู่ในสำนักของพระสมณะโคดมมาเป็นเวลานานก็ดีพระเรวัตตะผู้มีอายุก็ตอบรับว่าเป็นความจริงทุกข้อก็เมื่อเป็นเช่นนี้วินยูชนทั้งหลายย่อมจะเห็นพ้องต้องกันกับข้าพเจ้าว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระสมณะโคดมนั้นเป็นสิ่งไร้ผลเพราะไม่สามารถจะทำคนชั่วให้เป็นคนดีได้ข้อนี้เป็นความจริงหรือไม่ท่านรู้เห็นอย่างไรให้ตอบอย่างนั้นเป็นความจริงบรรดานิคนทั้งหลายตอบขึ้นเป็นเสียงเดียวกันจนดังกึกก้องไปทั่วอารามเสียงตอบและท่าทีแสดงความยินดีปรีดาของเขาทำให้ชาวพุทธรู้สึกหงอยเหงาเศร้าโศกลงไปอย่างเห็นได้ชัดทุกคนจ้องดูพระเถระด้วยความหวาดหวั่นความสงสัยและความสงสารละคนกันไม่ทราบว่าผู้แทนฝ่ายตนจะสามารถแก้ข้อกล่าวหาซึ่งเป็นความจริงของฝ่ายปรปักษ์ได้หรือไม่

วีระสีหะหันหน้าไปทางนิครนผู้เป็นประธานแล้วกล่าวขึ้นด้วยท่าทางกระปี้กระเป๋าว่าท่านผู้เป็นประธานท่านได้ฟังแล้วมิใช่หรือว่าพระเรวัตผู้มีอายุได้ตอบรับว่าเป็นความจริงตามที่ข้าพเจ้าถามทุกประการข้าพเจ้าสมควรจะได้รับคะแนนในตอนแรกนี้แล้วหรือยังประเดี๋ยวก่อนท่านประธานพระเรวัตกล่าวขึ้นในที่สุดท่านจะให้คะแนนตอนนี้ยังไม่ได้เพราะข้าพเจ้ายังไม่ได้ตอบโต้ประเด็นสำคัญของท่านวีระสีหะเลยประเด็นสำคัญของท่านผู้ถามอยู่ที่ว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีผลเพราะไม่สามารถจะทำให้พระเทวทัตผู้ชั่วช้าเลวทรามให้เป็นคนดีได้ข้าพเจ้าอยากจะขอโอกาสแก้ประเด็นนี้เสียก่อนถ้าข้าพเจ้าแก้ไม่แจ่มแจ้งชัดเจนก็อนุญาตให้ท่านวีระสีหะซักถามเพิ่มเติมได้ถ้าท่านซักไปปรากฏว่าข้าพเจ้าตอบท่านไม่ได้ข้าพเจ้ายินดีจะยกคะแนนให้เป็นของท่านแต่ข้าพเจ้าก็ควรจะได้รับคะแนนตอนนี้1คะแนนวีระสีหะยังคงเถียงเพราะท่านเองได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่าถ้าฝ่ายตอบยอมรับว่าเป็นความจริงตามที่ฝ่ายซักถามฝ่ายถามย่อมได้คะแนน1คะแนนบัดนี้ท่านก็ยอมรับแล้วว่าพระเทวทัตเป็นคนชั่วเป็นผู้ปองร้ายพระสมณะโคดมเป็นผู้ยุยงให้พระเจ้าอาชาติศัตรูกระทำปิตุฆาตเป็นผู้กระทำสังฆเภทเมื่อท่านยอมรับแล้วเช่นนี้ฉะไหนข้าพเจ้าจึงไม่ควรจะได้คะแนนเล่าเมื่อวีระสีหะพูดจบบรรดาสาวกของนิครนต่างส่งเสียงอื้ออึงขึ้นว่าต้องให้วีระสีหะ1คะแนนฝ่ายชาวพุทธก็โต้ตอบเอาบ้างว่าไม่ควรจะได้คะแนนการโต้เถียงกันระหว่างสาวกทั้งสองฝ่ายดำเนินไปอย่างเป็นโกลาหลจนแทบจะยุติการโต้วาทีเอาทีเดียว

ื่อเห็นว่าการโต้เถียงในเรื่องเล็กน้อยทำท่าจะกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่โตพระเรวัตเถระจึงได้โบกมือให้ฝ่ายพุทธบริษัทหยุดการโต้เถียงการกระทำของท่านได้ผลเพราะปรากฏว่าชาวพุทธได้หยุดการโต้เถียงกลับลงนั่งตามที่ของตนเมื่อเห็นฝ่ายพุทธบริษัทนั่งลงฝ่ายนิครณบริษัทก็นั่งลงบ้างพระเถระได้กล่าวขึ้นเมื่อบรรยากาศสงบแล้วว่าท่านสาธุชนทั้งหลายถ้าหากเราทุกคนจะทำหน้าที่เป็นผู้โต้วาทีเสียเองโดยไม่มอบให้ผู้แทนทั้งสองฝ่ายโต้กันการโต้วาทีวันนี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้เมื่อการโต้วาทีเป็นไปไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ข้าพเจ้าจะมานั่งอยู่ที่นี่ปรากฏว่าคำประกาศของพระเถระทำให้บริษัททุกฝ่ายเงียบกริบลงทันทีก่อนที่จะดำเนินการโต้วาทีต่อไปข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายยอมรับเสียก่อนว่าท่านจะทำหน้าที่เป็นผู้ฟังอย่างเดียวจะไม่พูดสอดขึ้นโต้แย้งคัดค้านใดๆทั้งสิ้นขอให้เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้ากับท่านวีระสีหะแต่เพียงสองคนเท่านั้นท่านผู้ใดเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ขอให้นั่งอยู่นิ่งๆถ้าผู้ใดไม่เห็นด้วยขอให้ยืนขึ้นพูดออกมาพูดจบแล้วพระเถระก็หันมองไปที่รอบๆที่ประชุมเพื่อจะดูว่าจะมีใครคัดค้านบ้างหรือไม่ครู่ใหญ่ผ่านไปก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดยืนพูดคัดค้านเป็นอันว่าท่านทั้งหลายยอมรับแล้วว่าจะเป็นผู้ฟังอย่างเดียวพระเถระพูดขึ้นดีแล้วขอให้ทุกคนปฏิบัติตามปฏิญญาณของท่านอย่างเคร่งครัดต่อไปนี้ข้าพเจ้าใคร่จะขอพูดถึงเรื่องที่ค้างอยู่เมื่อสักครู่นี้ให้เป็นที่ตกลงกันเสียก่อนท่านวีระสีหะผู้มีอายุท่านยังเห็นว่าท่านควรได้รับคะแนนจากการซักถามข้าพเจ้าเกี่ยวกับเรื่องพระเทวทัตที่ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นความจริงทุกประการนั้นอยู่หรือข้าพเจ้าเห็นว่าข้าพเจ้าควรจะได้คะแนนวีระสีหะตอบยืนยันแต่น้ำเสียงแสดงความไม่ค่อยจะมั่นใจนักเพราะตั้งแต่การโต้วาทีมาจนบัดนี้รู้สึกว่าคู่ปรปักษ์ของตนแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีวาทะเด็ดขาดสามารถกำราบประชาชนให้สงบเงียบได้อย่างดียิ่งเอาละพระเถระพูดต่อไปข้าพเจ้ายินดีจะยกคะแนนให้เป็นของท่านแต่ท่านอย่าลืมว่าการถามเอาความจริงบางอย่างให้ผู้ตอบยอมรับว่าเป็นความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายมากข้าพเจ้าเองอาจจะถามความจริงบางอย่างให้ท่านยอมรับและทำคะแนนให้แก่ตนเองได้ไม่รู้จักสิ้นสุดสำหรับข้าพเจ้านั้นเห็นว่าการซักถามความจริงบางอย่างให้คู่ต่อสู้ยอมรับนั้นเป็นเพียงวิธีการชักนำให้คู่ต่อสู้เข้าสู่จุดสำคัญของการโต้วาทีเท่านั้นไม่ใช่จุดสำคัญที่แท้จริงตัวอย่างเช่นการที่ท่านถามข้าพเจ้าว่าพระเทวทัตเป็นคนชั่วจริงหรือไม่และข้าพเจ้าก็ได้ตอบไปตามความเป็นจริงว่าจริงนั่นไม่ใช่จุดสำคัญของเรื่องเป็นเพียงการชักนำไปสู่จุดใหญ่ประเด็นสำคัญอยู่ที่คำกล่าวในวาระสุดท้ายของท่านที่ว่าพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีผลเพราะไม่สามารถทำคนชั่วให้เป็นคนดีได้นี่คือประเด็นสำคัญของเรื่องที่ท่านเสนอขึ้นมาข้าพเจ้าจะต้องแก้ประเด็นนี้ให้ตกถ้าข้าพเจ้าแก้ไม่ตกท่านก็จะได้คะแนน1คะแนนแต่ถ้าข้าพเจ้าแก้ตกก็ไม่มีฝ่ายใดได้คะแนนเป็นอันเสมอกันไปการให้คะแนนควรจะถือการแก้ปัญหาเป็นสำคัญไม่ใช่ให้คะแนนจากคำถามเล็กน้อยที่นำไปสู่ประเด็นใหญ่ข้าพเจ้าจึงอยากจะถามท่านดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะเอาอย่างไรแน่พอพระเถระพูดจบนิครณผู้เป็นประธานได้เดินตรงไปหาวีระสีหะทั้งสองพูดจากันเสียงเบาๆอยู่ครู่หนึ่งแล้ววีระสีหะก็ได้พูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นขอให้เป็นไปตามที่ท่านเสนอคือให้ประธานให้คะแนนตามประเด็นสำคัญถ้าผู้ตอบประเด็นสำคัญของผู้ถามไม่ได้ผู้ถามก็มีสิทธิ์ได้หนึ่งคะแนนข้าพเจ้าตกลงการโต้วาทีของเราเดิมเดินไปด้วยความเข้าอกเข้าใจอันดีต่อกันเช่นนี้ก็คงไม่มีอุปสรรคใดๆขัดข้องอีกต่อไปพระเรวัตกล่าวด้วยความพอใจต่อข้อตกลงของคู่ต่อสู้ต่อไปนี้
ก็ถึงวาระของข้าพเจ้าที่จะแก้ข้อกล่าวหาของท่านประเด็นสำคัญของท่านมีอยู่ว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีผลเพราะไม่สามารถทำพระเทวทัตผู้ชั่วร้ายให้กลายเป็นคนดีได้อย่างนี้ใช่หรือไม่ชัยวีระสีหะตอบรับอย่างหนักแน่นเอาละข้าพเจ้าเข้าใจประเด็นสำคัญของท่านแล้วหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงจะเข้าใจแล้วเช่นเดียวกันต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะขอซักถามท่านบ้างท่านรู้เห็นอย่างไรขอให้ตอบตามความเป็นจริงปัญหาแรกที่ข้าพเจ้าอยากจะถามก็คือพระสาวกของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเฉพาะที่เป็นพระภิกษุบริษัทมีจำนวนมากใช่หรือไม่วีระสีหะนั่งตรึกตรองอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่าใช่ท่านพอจะบอกโดยกะประมาณได้ไหมว่าพระภิกษุมีจำนวนร้อยจำนวนพันหรือจำนวนหมื่นข้าพเจ้าไม่ทราบจำนวนแน่นอนแต่เข้าใจว่าจะมีเป็นจำนวนหมื่นวีระสีหะตอบอย่างระมัดระวังคำตอบของท่านถูกต้องทีเดียวพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ามีจำนวนเป็นหมื่นท่านยอมรับหรือไม่ว่าพระสงฆ์เหล่านั้นมาจากคนทุกชั้นวรรณะในชมพูทวีปบางคนก็เคยเป็นคนชั่วช้าเร็วซามมาก่อนแต่เมื่อได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาจึงกลับตนเป็นคนดีข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นความจริงวีระสีหะตอบรับและแถมท้ายด้วยเรื่องส่วนตัวของผู้ถามว่าบางคนก็เคยเป็นมหาโจรมาก่อนเช่นท่านเรวัตตะผู้มีอายุเป็นต้นคำตอบอันเหน็บแนมด้วยเรื่องส่วนตัวของวีระสีหะทำให้ฝ่ายสาวกของพวกนิครนหัวเราะคลื่นออกมาด้วยความพอใจทำให้ฝ่ายพุทธบริษัทเกิดความรู้สึกกระอักกระอ่วนใจไม่น้อยจริงทีเดียวพระฤาตะเถระตอบขึ้นทันควันข้าพเจ้าเป็นเพียงมหาโจรคนเดียวในจำนวน500ที่ได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาแล้วกลับใจเป็นคนดีนอกจากพรรคพวกของข้าพเจ้า500คนแล้วก็ยังมีโจรกลุ่มอื่นอีกเป็นจำนวน1,000ที่กลับใจเป็นคนดีได้เพราะพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าจึงอยากจะถามท่านในตอนนี้ก่อนว่าคนชั่วที่กลับตนเป็นคนดีได้เพราะได้ฟังคำสอนของพระบรมศาสดาเช่นอย่างพวกข้าพเจ้ากับคนชั่วที่กลับเป็นคนดีไม่ได้แม้จะได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระศาสดาอย่างพระเทวทัตพวกไหนมีจำนวนมากกว่ากันวีระสีหะทำท่าอึอักอยู่ครู่ใหญ่เพราะไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรดีตอบมาตามความเป็นจริงท่านวีระสีหะพระเถระสำทับเมื่อเห็นคู่ต่อสู้นิ่งอยู่ไม่ต้องกลัวว่าจะเสียคะแนนเพราะนี่เป็นแต่เพียงการถามเบื้องต้นเพื่อนำไปสู่ประเด็นใหญ่เท่านั้นเชิญตอบมาตามความเป็นจริงแบบนักปราชญ์สนทนากับปราชญ์ไม่เห็นท่าทีอันลำบากของฝ่ายปรปักษ์เช่นนั้นชาวพุทธทุกคนก็ดูมีหน้าตาแจ่มใสขึ้นทันทีคนชั่วที่กลับตนเป็นคนดีได้เมื่อได้ฟังคำสอนของพระสมณโคดมแล้วมีจำนวนมากกว่าวีระสีหะตอบด้วยเสียงไม่สู้จะเต็มใจนัก

มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่า

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349

0: ะโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ส่วนเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกี่ยวกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีลอยเงินแต่ลอยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนซื่นจำใสจนเมิดสมูมาม้วนซื่นน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

ลับมาเข้าสู่บรรยากาศของนิทานนะครับนิทานมื้อนี้นำเสนอเรื่องนางพิกุลทองต่อจากมื้อที่แล้วเรื่องนางพิกุลทองคราวที่แล้วนำเล่าให้พี่น้องฟังถึงเรื่องของท้าวสันนุราชมีลูกสาวงามๆคนหนึ่งชื่อว่าพิกุลทองเวลาเว้าดอกพิกุลจะร่วงออกจากปากเส้นผมของเล่าหอมหวนยวนใจแต่มือนึงอยากอาบน้ำแห้งๆส่วนนุ่มน้อยคนผู้ชายไปอาบน้ำไปตีกองน้ำนุ่มน้อยคนผู้ชายก็บอกโอ้ยบ่แม่นแนวแล้วส่วนผู้บ่าวแบบค่อยไปเราก็เลยเปลี่ยนใจไปส่วนนางสนมพระพี่เลี้ยงไปอาบแทนและก็ขออนุญาตพอคือท้าวสันนุราชในขณะอาบน้ำอยู่นั่นเองครับอีแหงตัวหนึ่งหรือคุณแหง1ตัวมาจิกกินมาตายลอยน้ำมากินมามันกับฟุ้งโป้แหงแล้วเนาะแหมขนาดอยู่ในหนองหารนะมาเกี่ยวกันหนุนว่าอยู่ในน้ำเนาะยังมีกินเหม็นป่านนี้โอ้ยแหงยังกินซากศพกินของเน่าของเหม็นเพื่อนว่าแหงตัวนี้เป็นแหงที่แปลงล้างมาพี่น้องดิ้งินนั่งพิกุลทองเว้าแบบนั้นยักหายแหงอันเดียวกับเครียดเครียดแค้นก็เลยบินขึ้นฟ้าไปหนีจากซากเน่าบ้าเฮากินซากสัตว์เน่าซากหมาเน่าก็เป็นเพราะว่าสัญชาตญาณของเราเห็นของเน่าแล้ววิ่งใส่ทันทีเพื่อนว่าคนยังหน้าตาก็ดีหน้าตาก็งามเว้าออกมาแล้วแข็งกึกปานสันพาแท้เพื่อนว่าอย่างนี้ต้องเจอดีเพื่อนว่าไม่ใช่อย่างนี้มันต้องถอนนะเพื่อนว่าแบบนี้ต้องเจอดีพอบินลับตาไปก็แปลงล้างเป็นชายหนุ่มรูปงามหลังจากนั้นก็ไปอาศัยอยู่กับตากับยายเอาอกเอาใจตายายจนตายายหักแห้งมือหนึ่งก็ขวอนขอให้ตายายไปขอลูกสาวเจ้าเมืองคือนางพิกุลทองหรือนางสาวพิกุลทองตัวเต็มๆเนาะมาเป็นเมียตายายขีนบ่ได้แพงกับแพงเด้หลานเคยหลานชายคนนี้หน้าตาดีแล้วก็หาเงินเก่งให้เราใส่จนบ่ทุกข์บ่ยากก็เลยต้องไปผลปรากฏว่าท้าวสันนุราชหายยังไงพี่น้องจากหน้าแดงๆธรรมดาก็เป็นหน้าแดงขึ้นแดงขึ้นจนกลายเป็นหน้าดำนั่นก็คือหายแห้งโอ้ทุกข์แล้วยังบ่เจียมตัวเนาะอุตส่าห์คนละสันป่านนี้ยังยากมาแต่งงานนี่บ่งมบ่งอนดนตนเองเลยเพิ่นว่าแต่แนวใดก็ย่าถ้าสร้างสะพานเงินสะพานทองจากบ้านของตายายมาฮอดว่างใดเฮาสิยกลูกสาวให้เพิ่นว่าพูดด้วยความโมโหเพิ่นคิดว่าในโลกนี้ไม่มีใครทำได้ก็เลยลั่นวาจาของกษัตริย์ออกไปสองตายายยานแห้งแล้วเพราะว่ากษัตริย์คู่เอาไว้ถ้าเอ็ดบ่ได้สุเจ้าตายเจ็ดชั่วโคตรเพิ่นว่าเขามีสัวโคตรเดียวนี่ตายแล้วเอ็ดนั่นใดคนอีก6สัวโคตรนี่สิหามาทั้งใดให้กษัตริย์ฆ่าเพิ่นว่าคืดแห้งบ่เกี่ยวกันคืดหลายนะครับก็เลยมานอนคุมบุบบุบบุบบุบบุบอยู่คือกันกับใครนี่เอาผ้าห่มคุมอยู่พอพญาแหงหรือชายหนุ่มรูปงามได้ฟังแบบนั้นก็เลยบอกบ่ต้องตกใจคืนนั่นเองพี่น้องพญาแหงกลับไปยังเนินกระทาอันเป็นที่อยู่ของพญาแหงมานอนคุมบุบบุบบุบบุบบุบบุบอยู่คือกันกับใครนี่เอาผ้าห่มคุมอยู่พอพญาแหงหรือชายหนุ่มรูปงามได้ฟังแบบนั้นก็เลยบอกบ่ต้องตกใจคืนนั่นเองพี่น้องพญาแหงกลับไปยังเนินกระทาอันเป็นที่อยู่ของพญาแหงประซุ่มเล่าบริวารพญาแหงนำกันให้พญาแหงแปลงล้างเป็นทรายหนุ่มมาสอยกันเนรมิตสะพานเงินสะพานทองไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นชั่วพริบตาก็เรียกว่าไม่กี่นาทีเนาะชั่วพริบตาเนาะชั่วโมงหนึ่งมันบ่แม่นเนรมิตแล้วมีสะพานนะครับจาก

เฮื่อนตายายไปถึงราชวังก็สำเร็จก่อนฟ้าสางไก่ตัวผู้มันหองแล้วขันเอือกอีเอือกไก่ตัวแม่ก็ตีปีกปับปับปับปับปับปับปับปับเสามือใหม่แล้วเสามือใหม่แล้วเพื่อนหองประสานเสียงเดียวกันท้าวสนุราชหยางออกมาเบิ่งทางหน้าต่างแสงอาทิตย์เริ่มจับขอบฟ้ารัศมีของสะพานเงินและสะพานทองเจิดจ้าพอแสงประกายวาวับประจับตาโอ้ทำได้จริงๆหนอเพื่อนวะไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยสองตายายนี่ไม่ใช่ขี้ๆซะแล้วถ้าเป็นขี้ก็ไม่ใช่ขี้ธรรมดานะเนี่ยต้องเป็นขี้ไก่นวดเพื่อนวะบ่แม่นขี้ไก่ธรรมดาต้องเป็นขี้ไก่นวดแน่ๆพี่น้องครับเจ้าหญิงพิกุลทองจำเป็นต้องอภิเษกสมรสกับพญาแรงตามข้อสัญญาของท้าวสันนุราชณคืนนั้นเองคืนแห่งข้าวใหม่ปรามันวันแห่งเจ้าสาวรอคอยสำหรับบางคนแต่คืนนี้เป็นวันที่น้องพิกุลทองหรือนางสาวพิกุลทองสั่นและหวั่นไหวหัวใจยิ่งนักหวาดผวาตลอดคืนยานตกอกตกใจโอ้ชีวิตนี้มันถนอมเงินทองของมีค่าเก็บรักษาหามาแสนยากเข็นกว่าจะได้1บาทแสนลำเข็นกว่าจะเป็นเงินก็เกือบท้อใจ เกี่ยวกันแนวใดเนาะกับความรักความอาวรความสาวเนาะเนาะเอามาเข้ากันได้แนวใดหนุ่มน้อยคนท้ายเหลืองเงินเหลืองทองกับความสาวของนางพิกุลทองหรือน้องพิกุลทองเข้ากันบ่ได้คืนนั้นเองพี่น้องหลังจากอภิเษกสมรสพญาแรงแทนที่สิบสวมบทบาทเป็นเจ้าบ่าวแต่พญาแรงคืนนี้หมายมั่นว่ามื้อนี้จะต้องกินเจ้าสาวให้สมแคนเอ็ดนะใดเนาะงามกระดักกระโดปานนั้นเจ้าคือมีใจหลายใจละกรรมแท้เนาะพญาแหงเนาะพี่น้องครับโศกบ่เข้าข้างพญาแหงย่ามใดที่พญาแหงกระเทิบเข้าไปใกล้ๆนางพิกุลทองรังสีของนางพิกุลทองพี่น้องแผ่ซ่านออกมาเฮ็ดให้พญาแหงหอนเวลาสิจับมันกระดาษจุ๊บๆปะทุหอนปานไฟพญาแหงบ่อาจเข้าใกล้ตัวนางพิกุลทองใดทุกเถื่อที่ไปแตะเนื้อต้องตัวของนางพิกุลทองหอนคือกันกับไฟดาดโอ้นั่นล่ะบ่เสื้อนุ่มน้อยคนผู้ไทยไปเป็นเจ้าบ่าวบ่เกี่ยวกันอีกแล้วฝ่ายนางพิกุลทองก็ได้กึ่นเหม็นเน่าซากศพจากพญาแหงที่กินเป็นอาหารคือกันได้แต่จมโอ้ยเหม็นกระดักกระโดแต่ห้องนี้ป่านหนูตายเนาะปานแมวตายเนาะปานอันนั้นตายปานอันนี้คือเหม็นแท้เนาะห้องนี้เนาะโอ้ยหายใจมิสะดวกโอ้ยโอ้ยมือเลื่อนละแจงเนาะนางพิกุลทองจมอยู่ปานนั้นตลอดทั้งคืนและที่สำคัญย่ำพญานกแหงสิเข้าไกลเบียนซ้ายแน่เบียนขวาแน่นะนะพิกุลทองนะเพิ่นว่าพร้อมกับอาปากปานอ้าวได้นี่อ้าวกว้างๆเพิ่นหมายมันสิกินพิกุลทองมันจะกลืนไปทั้งตัวเพิ่นว่าเจ้านี่ก็ลายบ้าไปแล้วเด้อบรรยายเด้อพี่กุนท่องก็เปลี่ยนอยู่ปับปับปั่นกระป๋อมแดงย่ำแหลงพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสัญลักษณ์ของมือไม้อีกแล้วจะเปลี่ยนเสียงไก่ได้บอกค่อยตกใจเพิ่นว่าพี่น้องค่อยเฮงนอนตื่นสายค่อยนึกว่ากำลังเสาได้ตอนนี้เจ้าเอ็ดคือเสียงไก่จริงๆนี่ค่อยตกใจได้นึกว่าไก่มันห้องเพิ่นว่าบางคนเพิ่นยังบ่นอนตื่นเด้เนาะ นอนตื่นสาย
สามของมือใหม่พี่น้องหลังจากเบียนกันทั้งคืนบ่ได้นอนทั้งคืนนะครับลบกันอยู่ปั๊บๆทั้งคืนกึ่นเหม็นทั้งคืนตื่นมามือใหม่พยาแหงก็ออกอุบายแล้วบาดนี้เมื่อคืนนี่แตะเนื้อต้องตัวเจ้าหญิงไม่ได้เลยจะกินก็กินไม่ได้จะหม่ำก็หม่ำจกมกไม่ได้เพื่อนว่าน้องหญิงจ๊ะวันนี้เราไปเยี่ยมบิดามารดาของพี่ดีไหมเพื่อนว่าเพื่อนออกอุบายส่วนนางพิกุลทองออกไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่มื้อนั้นนะครับท้าวสันนุราชสั่งให้การเตรียมเรือสำเภาอ้าวพนักงานเรือสำเภาพร้อมเพื่อนว่าออกเดินทางโอ้ไปเร็วขนาดเนาะเรือสำเภาพาเจ้าหญิงพิกุลทองพร้อมด้วยพญาแรงในคราบของมนุษย์รูปงามออกเดินทะเลมุ่งหน้าไปเยี่ยมบิดามารดาของพญาแรงใช้เวลาเดินทางอยู่3เดือนพี่น้องจึงเข้าเขตเขาเนินกระทาเนินกระทาไกลๆกับเขตเขาผู้พานริมฝั่งหนองหานเมืองสกลนครโอ้ยนอนๆๆๆพอไปฮอดเขตเขาเนินกระทาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรพี่น้องพญาแรงสิว่างแผนใดในการฆ่าหรือกำจัดนางพิกุลทองเจ้าหญิงผู้เลอโฉมติดตามใดในโอกาสต่อไปวันนี้ขอบคุณพี่น้องเป็นพิเศษนะครับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาพี่น้องไปก่อนขอให้มีความสุขกับการติดตามรับฟังลาพี่น้องไปสักก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงาน

0: ราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถูกอลีถูกขนาดถูกคักๆถูกกระดักกระดอถูกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเนี่ยโตบ่ไปใส่กับบ่ได้

0: งตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทองเนืองทอง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาเอาไว้เด้อเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บจากเกิดอาการเอ็ดวีเอ็ดงานหนังหึงนอนหึงหรือกล้ามเนื้ออักเสบการออกกำลังกายนวดคลึงไปมาเบาๆสักพักไม่ต้องทาซ้ำก็สามารถบรรเทาอาการปวดได้ครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนะครับราคาขวดละ50บาทส่วนชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทมีจำหน่ายกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่วิทยุนาโพเรดิโอ089-863-3349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศกราบกำงามด้วยความเคารพทักทายมาถึงอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาที่ติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่งทางวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ประจำวันที่16กันยายนมื้อนี้อากาศแต่เสาร์ละดีขึ้นมาเนาะตั้งหลังจากเมื่อวานนี้ฝนห่ำมืดมือเมื่อวานนี้ช่วงเสาร์แดดบดแต่บ่แน่คือกันได้เพราะวันนี้อาจจะมีฝนตกในบางช่วงเพราะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าฝนสิตก 70% ของพื้นที่มื้ออื่นสินักกว่ามื้อนี้ในขณะนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเว้าๆอยู่อาจจะตกแต่ว่ามันสิตกเป็นบางโมงเด้มันบ่ตกทั่วไปเนาะบ้านเจ้าอาจจะบ่ได้ตกบ้านผมอาจจะบ่ได้ตกแต่บ้านอื่นก็อาจจะตกหรือบ้านผมตกบ้านเจ้าก็บ่ตกแม้แต่เขตระหว่างนาโพน้อยกับนาโพใหญ่มันยังคั่นกันเลยมื้อวานนี่เข้าสู่เขตมงไกลสิฮอดยูเทิร์นทางนาโพเอ้ยถนนแห้งเลยแต่หลังจากนั้นเป็นต้นไปเปียกมะยอดมื้อวานนี่ได้เอาเบิ่งแยกสุขภาพกันเด้ออีเมเด้อไม่แน่เหมือนกันเนาะฝนจะตกช่วงไหนก็ไม่รู้อาจจะหำมาตอนนี้หรืออาจจะแจ้งจังปังตลอดวันก็เป็นได้นะครับพี่น้องครับรายการของเฮาขอแนะนำนอกจากครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแล้วประชาสัมพันธ์สำหรับชรบเด้อทีมชรบของแต่ละหมู่บ้านพี่น้องที่ไปถ่ายรูปติดบัตรชรบหรือกรอกเอกสารแล้วต้องใส่รูปขนาด1นิ้วไปถ่ายตอนเช้ามื้อนี้ก็รับตอนเย็นได้เลยและราคาพิเศษหากไปเป็นชุดแต่ละหมู่บ้านเด้อหากไปเป็นชุดก็จะได้ราคาพิเศษอย่างเช่นนาโพหมู่ที่11ไปเป็นชุดนะครับ11คนก็ได้ราคาลดพิเศษนำโดยผู้ใหญ่โฉมยงขอพระคุณผู้ใหญ่โฉมยงเด้อมาทั้งเซตเลย11คนก็ได้ราคาลดพิเศษแต่ไปมื้อนี้ตอนเช้าภาคเช้านี้ก็จะได้รับตอนเย็นนะครับตอนเย็นๆส่วนท่านที่ไปตอนบ่ายวันนี้หรือตอนเย็นวันนี้ก็จะได้รับบ่ายวันพรุ่งนี้กสิสาในจังหน่อยเนาะนะครับแต่ว่าหยุดวันอาทิตย์ได้หยุดวันอาทิตย์ถ้าไปวันเสาร์ก็สิได้รับเป็นวันจันทร์พุ่นละเพราะว่าหยุดวันอาทิตย์นะครับแต่ถ้าไปตอนเช้าก็จะได้รับตอนบ่ายก็ประชาสัมพันธ์เด้อราคาพิเศษนะครับราคาลดเป็นพิเศษลดกระหน่ำถ้าไปเป็นทีมหรือรวบรวมกันไปบางคนก็ไปแล้วก็เอาเสื้อตัวเดียวไปได้เปลี่ยนกันใส่อันนั้นก็ได้คือกันเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ใส่ชุดชรบของตัวเองไปก็จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อให้มันยากทางหน้าผู้นี่ต้องเปลี่ยนซื้อได้ต้องเปลี่ยนซื้อเพราะเพิ่นเอาเสื้อไปส่งตู่เด้ประชาสัมพันธ์บอกโต้กันในเด้ออีเมลเด้อชุดชรบของหมู่บ้านถ่ายรูปติดบัตรราคาพิเศษและก็ด่วนด้วยถ่ายเช้าได้เย็นไปเช้าวันนี้ได้เย็นวันนี้ส่วนไปตอนบ่ายก็จะได้วันต่อไปนะครับ

มวนอยู่บ่น้ออีเมเอ้ยเพลงมวนๆฝากตอนเป็นความสุขความมวนซืนเด้อวันที่21นี่ก็21กันยายนเป็นวันจันทร์เนาะขอเชิญคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเข้าร่วมประชุมเด้อนะครับซึ่งท่านสุพจน์ลอยพิลาประธานคณะกรรมการดำเนินการก็แจ้งว่ามีวาระสำคัญสำคัญเมื่อว่าสิเป็นอนุมัติงบประมาณอนุมัติเงินให้สมาชิกขอกู้ยืมนะครับแล้วก็เรื่องของบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆของมวลสมาชิกบางรายรวมไปถึงเงินชาปนกิจสงเคราะห์ก็มีรายการอื่นๆที่จะมาพิจารณาด้วยพี่น้องที่เป็นสมาชิกนะครับยังบ่ได้ไปกู้ยืมเงินหรือยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงินก็ไปก่อนวันที่21กันยายนเด้อทางกู้ยืมเงินนี่ประชุมกันเดือนละเทื่อมันก็สิซาได้วิทย์จักวันที่21แล้วก็สิซาทาอีกเป็นเดือนเพื่อให้คณะกรรมการเขาประชุมเดือนละครั้งนะครับอยากจะกู้ยืมเงินกับสหกรณ์ทุกประเภทก็ไปติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดส่วนพี่น้องทั่วไปรวมไปถึงสมาชิกของเราอยากจะฝากเงินเด้ออยากจะฝากเงินตอนนี้ท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทก็จะได้รับตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาทปีที่2ร้อยละ 2.3 ปีที่3ขึ้นไปก็จะเป็นร้อยละ 2.5 หรือ2บาท50นั่นเองส่วนท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีแรกก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทหรือ 3,000 บาทต่อปีนั่นเองปีที่2ก็จะได้3บาท25สตางค์ปีที่3ก็จะได้3บาท50สตางค์ต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะถอนเพราะฉะนั้นท่านที่มีเงินมีคำอยากจะฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125ไปใช้บริการใดหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์คุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพวันนักขัตฤกษ์ก็หยุดได้วันอาทิตย์ก็เปิดทำการปกตินะครับเวลาทำการบริการสมาชิก 8:30 น.แล้วก็16:15 น.30 นจนถึง 15:30 น.เด้อเพราะฉะนั้นก็ไปตามเวลาที่กำหนดพอหลังจากนั้นพนักงานก็สีงบเงินเฮ็ดบัญชีแล้วก็ส่งเงินฝากธนาคาร

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมหาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยซึ่งน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยชนิดครีมไทบันเฮาห้องวะอยากกระพะขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทเด้อสกัดจากใบวานสนหรือต้นพระพลึงใบใหญ่ๆบ่แก่บ่อ่อนใบพอดีแม่เอ้ยซึ่งสมัยตะกี้อีโพอีเมกของเฮาตาดเอาไปล่นไฟแล้วก็เอามาประคบบริเวณที่เคล็ดขัดยอกปวดบวมฟกช้ำต่างๆเพราะฉะนั้นหนุ่มน้อยคนภูไทยก็เอามาสกัดเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรและก็ผลิตเป็นครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวทาบางๆทูเบาๆบรรเทาเจ็บไวสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงที่หมายเลข0898633349ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางตะแหก็ติดต่อท่านดีเจต้อยสมจิตมังกายครับ0813800359ขอบคุณพี่น้องที่สั่งซื้อเป็นโหลนะครับมีหลายท่านสนใจสอบถามมาแล้วก็สั่งซื้อไปแล้วนำรวมไปถึงพี่น้องที่สั่งซื้อทาง Lazada ด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่7ข้อที่31ถึงข้อที่35เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ย้อนผู้ทำพิธีล้างได้มาไม่กินอาหารไม่ดื่มเหล้าองุ่นท่านก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิงบุตรแห่งมนุษย์ได้มากินและดื่มท่านก็ว่าดูสินักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระปีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติตามพระปีชาญาณนั้น

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลหน้า

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: Radio FM 88.25 MHz www.napoleradio.com ขอเชิญรับฟังรายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11ถึง12นาฬิกาก้อนเถียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พโยแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตกฤตสนกราบกำงามด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทุกท่านที่เคารพที่ติดตามรับฟังรายการของเฮาอยู่ในขณะนี้นะครับรายการข่าวค้นคนผู้ไทยกลับมารับใสพี่น้องอีกแล้วนะครับทางนาปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวันซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดรับสมัครสมาชิกที่มีอายุ20ปีขึ้นไปบริการสมาชิกเวลา 8:30 นถึง 15:30 นหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์และเช่นเดียวกันนะครับวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทั้งแบบชนิดครีมนวดและชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไหวยามเจ็บกระตุนกระตัวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บมงนั้นเจ็บมงนี้ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องครับข่าวคนคนผู้ไทยรับสายพี่น้องมื้อนี้ตรงกับวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2529คริสตศักราช2026มื้อนี้พระศาสนาจักรคาทอลิกของเราระลึกถึงท่านนักบุญคอเนลิอัสพระสันตะปาปาและมรณสักขีระลึกถึงท่านนักบุญซีเปรียนพระสังฆราชและมรณสักขี1ปีมี365วันมาถึงมื้อนี้ตั้งแต่1มกราคมเป็นวันที่259ของปีแล้วขอบคุณพระขอบคุณทุกเรื่องราวที่ทำให้เราผ่าน259วันมาได้ยังคงเหลืออีก160วันจะถึงวันสิ้นปีใน160วันใน106วันนี้ฝากทุกวินาทีไว้ในความเมตตาของพระกันแล้วกันเนาะอีเมเนาะพี่น้องทางพุทธก็ฝากไว้ในคุณงามความดีกับสิ่งที่ดีงามที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดส่วนพี่น้องทางคริสต์ของเราก็ฝากไว้ในความเมตตาของพระองค์เหตุการณ์สำคัญวันนี้ในอดีตมีเผลอแน่วตีนะครับวันนี้ในอดีต16กันยายนเริ่มกันที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันนี้ของทุกปีเป็นวันโอโซนเดย์16กันยายนเมื่อปี2530ครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้แต่ละประเทศปฏิบัติต่ออนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกทั้งนี้เพื่อช่วยกันลดสารที่ชื่อว่า CFC และสารฮาลอนซึ่งเป็นตัวทำลายบรรยากาศโอโซนในชั้นบรรยากาศนั่นเองครับและ16กันยายนเมื่อปี2502ซีอุยชื่อจริงว่าซีอุยแซ่อึ้งถูกประหารชีวิตโดยการยิงเป้าหลังถูกจับได้จากคดีฆาตกรรมและกินตับเด็กมีความเชื่อว่าเป็นยาอายุวัฒนะก็เลยกินอย่างน้อย6คนนะเด็ก6คนในช่วงปี2497ถึง2501ซึ่งภายหลังถูกนำมาเป็นภาพยนตร์ในชื่อเดียวกันต่อมาศพของซีอุยก็ถูกเก็บเพื่อ นำมาตรวจสอบโดยเก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลศิริราชและยังคงถูกเรียกชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่าพิพิธภัณฑ์ซีอุยแต่ปัจจุบันเขาก็บอกว่ามีการพิสูจน์มาแล้วซีอุยไม่ได้กินตับเด็กอย่างที่เล่าลือกันแต่เรื่องราวก็เงียบหายไปนะครับมีการสมรู้ร่วมคิดและก็มีการใส่ร้ายกันพี่น้องครับวันนี้เช่นเดียวกัน16กันยายนเมื่อปี2500ครั้งนั้นจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์ก่อรัฐประหารยึดอำนาจจอมพลป.พิบูลสงครามเมื่อยึดอำนาจสำเร็จก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเสียเองเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าทำเพื่อประเทศชาติมิใช่ทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเองคณะรัฐประหารจึงได้แต่งตั้งนายพจน์สารสินขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปที่บริสุทธิ์ยุติธรรมอันนี้เมื่อปี2500นะครับส่วน
16กันยายนปี2466ก็เป็นวันเกิดของนายลีกวนยูลีกวนยูนี่เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ครับเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี2502ดำรงตำแหน่งนานถึง31ปีเป็นผู้มากด้วยความสามารถและมีวิสัยทัศน์อันยาวไกลและที่สำคัญได้รับการยอมรับว่าเป็นนักการเมืองที่มีความซื่อสัตย์สุจริตสามารถปราบปรามคอร์รัปชันพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจนได้ชื่อว่าเป็นประเทศเล็กๆที่มั่งคั่งเข้มแข็งสะอาดและปลอดภัยที่สุดในเอเชียอาคเนย์จนกระทั่งได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งสิงคโปร์นั่นเองครับและวันนี้16กันยายนเมื่อปีพุทธศักราช2465พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชทานที่ดินห่วงห้ามที่สัตหีบให้ใช้เป็นฐานทัพเรือตามที่นายพลเรือเอกกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้ขอพระราชทานและกองทัพเรือสร้างฐานทัพเรือที่สัตหีบตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับนี่ก็คือวันที่16กันยายนในอดีตขอบคุณ gurusanuk.com และก็ขอบคุณข่าววันนี้ครับจากหนังสือพิมพ์ Daily News ออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัศนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่เพจอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสถีขอบคุณไปทางเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและก็สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและขอบคุณไปทางกรมอุตุนิยมวิทยาพี่น้องครับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามื้อนี้16กันยายน2569มื้อนี้ฝนฟ้าคะนองยังคงเป็นเหมือนเมื่อวานนี้ยังคงเป็นคือเมื่อวานนี้ครับก็คือร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางมองโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีความเร็วของลม 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนับจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถึงวันที่18กันยายนฝนจะเพิ่มขึ้นครับหนาวขึ้นกว่านี้ฟ้านั่นก็หมายความว่าฝนฟ้าคะนองร้อยละ70เหมือนวันนี้แต่เพิ่มขึ้นอีก 10% หรือร้อยละ10ก็คือไม่เกินร้อยละ80นั่นเองครับนั่นก็หมายความฝนจะหนักขึ้นกว่าเก่าและก็มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งมีลมกระโชกแรงหลายพื้นที่นะครับ 17-18 กันยายนเด้ออีโพในอีเมดาลมแปรปรวนครับความเร็วของลมจะพัดแรงขึ้นกว่าวันนี้ก็คือ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมูนี้10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วน19-21ฝนจะลดครับพยากรณ์อากาศว่าฝนจะลดลงครึ่งนึงก็คือร้อยละ40แต่ไม่เกินร้อยละ60ของพื้นที่ลดไม่เกินร้อยละ60อันนี้ก็พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพาดหัวข่าวเรื่องของดินฟ้าอากาศจากสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ก็บอกว่าเตือน17-20กันยายนฝนตกหนักถึงหนักมากแนวฝนขยับจากเหนือสู่กลางตะวันออกและใต้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง 17-20 กันยายนเริ่มกระทบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนวันที่17กันยายนคือพรุ่งนี้จากนั้นก็จะขยับไปทางภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับซึ่งก็เป็นประกาศฉบับที่1มีผลตั้งแต่วันที่ 17-20 กันยายนเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนักและหนักมากฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนละรอกนี้จะเริ่มส่งผลกระทบต่อภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่17พรุ่งนี้ก่อนที่ภาคกลางภาคตะวันออกจะมีผลกระทบในวันถัดไปสาเหตุหลักๆก็คือบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมมาทางภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพราะฉะนั้นก็ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนั่นเองครับวันที่17กันยายนภาคอีสานของเราก็คือที่จังหวัดเลยระวังเป็นพิเศษส่วนวันที่18กันยายนฝนจะตกหนักนะครับ
ก็ไม่มีที่ภาคอีสานครับไม่มีที่ภาคอีสานของเราวันที่18นะครับส่วนวันที่20ก็เช่นเดียวกันไม่มีที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้ก็นำมาเล่าให้ฟังครับฝนจะตกหนักที่จังหวัดเลยวันพรุ่งนี้สกลนครและนครพนมก็ถือว่าไม่มีพยากรณ์อากาศเอาไว้แต่ว่าก็ไม่แน่ติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ไม่แน่เช่นเดียวกันนะครับวันนี้บ้านนาโพและกุสุมานของเราอาจจะมีแสงแดดด้วยในบางช่วงนะครับไปที่ข่าวคาทอลิกของเราครับจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้15กันยายนก็โพสต์ข้อความและรูปภาพและมีข้อความว่าวันอังคารที่15กันยายนคริสตศักราช2026วันแรกของการประชุมสภาพระสังฆราชครั้งที่2ประจำปี2026พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการประชุมสภาพระสังฆราชครั้งที่2นี้โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียวีระอาภรณรัตน์ประธานสภาพระสังฆราชโดยมีวาระที่1เป็นวาระเลขาธิการสภาพระสังฆราชวาระที่2วาระของเหรัญญิกคือก็มีการรายงานเงินของสภาพระสังฆราชโดยพระสังฆราชวุฒิเลิศแห่ล้อมนอกจากนั้นก็มีการรายงานการเงินของสถาบันแสงธรรมโดยคุณพ่อชีวินสุวดินกรูนและก็ช่วงบ่ายคณะพระสังฆราชเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตวาติกันสาธรใต้ซึ่งเป็นวาระที่3พระสมณทูตกล่าวปราศัยกับบรรดาพระสังฆราชแสดงความยินดีโอกาสฉลองครบ50ปีสังฆภาพพระกฎินันท์เกรียงศักดิ์โกวิทวานิชฉลอง35ปีสังฆภาพพระอัครสังฆราชปีเตอร์ไบรอันเวลนะครับก็จะสังเกตนะครับในการประชุมวาระมีการเดินทางออกนอกห้องประชุมไปโน่นนี่นั่นก็อยู่ในวาระเช่นเดียวกันก็เป็นประสบการณ์ในการประชุมทั้งในและนอกสถานที่ในคราวเดียวกันในวันเดียวกันนะครับไปที่เพจอัศนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่เมื่อวานนี้ช่วง8นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับมีกิจกรรมที่4บวรปันสุขให้ชุมชนสุขเป็นเพื่อกลุ่มเปราะบางในโครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรระดับประเทศประจำปีก็ประมาณ2569นั่นเองก็มีกิจกรรมลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยผู้สูงอายุในเขตชุมชนท่าแร่โดยมีส่วนราชการวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครโรงพยาบาลสตบ้านสร้างแก้วสมานมิตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสร้างแก้วสมานมิตรชื่อเต็มและก็มีคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนเซนโยเซฟท่าแร่ผู้นำชุมชนสภาภิบาลอัศนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่และพี่น้องชาวท่าแร่ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกันหลายท่านทีเดียวนะครับนี่ก็คือเพจอัศนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่คุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพเป็นแฟนเพจก็เข้าไปติดตามรูปภาพดังกล่าวได้ว่ามีรูปตัวเองหรือไม่อย่างไรครับราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้วนะครับปรับลดราคาน้ำมันดีเซลณโรงกลั่น4บาทเนื่องจากว่าน้ำมันขึ้นปุ๊บขึ้นปานน้ำนะครับราคาขึ้นมากเพราะฉะนั้นก็ปรับราคาลงโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา16กันยายนถึง31ตุลาคมนะครับมีผลการประกาศนี้โดยเมื่อวานนี้ครับ15กันยายนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วนะครับโดยที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกและส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูงและเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขตลอดจนป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานก็ได้มีมติในที่ประชุมครั้งที่12ประจำปี2569เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลงอีก4บาทต่อลิตรนะครับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16กันยายน2569จนถึง31ตุลาคม2569ซึ่งโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา3วงเล็บ1แห่งพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2516
และข้อ3วงเล็บ1แห่งคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่15ประจำปี2562เรื่องกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงลงวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2562คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานจึงออกประกาศดังต่อไปนี้ข้อที่1ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลงวันที่9กันยายนข้อที่2ให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึง31ตุลาคมดังต่อไปนี้1ราคาน้ำมันณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 ลดลง4บาทต่อลิตร2ราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา B ลดลง4บาทต่อลิตรข้อที่3ครับสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B 20ลดลง4บาทต่อลิตรเช่นเดียวกันทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16กันยายนเป็นต้นไปประกาศณ15กันยายนเมื่อวานนี้ครับลงนามโดยวัฒนพงษ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานอ้าววันนี้น้ำมันลดแล้วเมื่อวานนี้ขึ้นก็ดีใจกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนด้วยแต่ไม่แน่ใจอย่าชะล่าใจนะครับเรื่องของสงครามยังไม่ยุติยังไม่ยุติฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาครับน้ำมันนวดสมุนไพรชนิดครีมชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งมีจำหน่ายแล้วที่วิทยุนาโพเรดิโอของเราตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้สำหรับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาที่ยังไม่เคยใช้อย่าลืมครับลองไปใช้ลองนำไปใช้ขวดละ50บาทสำหรับน้ำมันนวดแบบชนิดครีมแบบชนิดครีมขนาด30กรัมทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บเคล็ดขัดยอกต่างๆปวดบวมช้ำเด้อจากการเอ็ดเวเอ็ดงานนะครับหนังหึงนอนหึงหรืออาการปวดกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายการเอ็ดอย่างกระยาที่มันเจ็บขึ้นมานะครับแม้แต่คอตรงหมอนหรือเอ็นพลิกนี่ก็สามารถนวดคลึงไปมาเบาๆนะครับส่วนเอ็นพลิกนี่ก็จะใช้เวลานานเหมือนกันนะเพราะมันมีอาการปวดอย่างรุนแรงใช้เวลาประมาณ 2-3 วันนะครับทาบางๆนวดเบาๆแต่บรรเทาอาการหมายถึงว่ามันหายปวดได้ภายใน3วันแต่บรรเทาอาการปวดได้ในทันทีในวันนั้นเลยนะครับส่วนตอนแต้ตอนตอตอดแตนตอดแมงงอตอดนะครับแขนหักกะหักแนะนำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งเก็บเงินปลายทางสั่งกับนุ่มน้อยคนไทยเอาไปลองใช้ดูครับที่หมายเลข0898633349089-863-3349ใช้ดีแล้วฝากบอกต่อกันในเด้อนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวบ่มีขายตามร้านค้าทั่วไปแต่มีขายโดยการสั่งซื้อเท่านั้นและก็ไม่มียังไม่มีนโยบายที่จะฝากร้านค้าต่างๆจำหน่ายตอนนี้นะครับเพราะว่ามันติดที่การผลิตได้เพียงครั้งละไม่กี่ขวดนะครับล่าสุดนี่ก็น่าจะได้สัก80ถึง100ขวดเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ยังไม่เพียงพอในการนำไปฝากร้านค้าต่างๆจำหน่ายแต่ว่าตัวแทนหมู่บ้านมีนโยบายให้ไปจำหน่ายได้นะครับโดยที่ท่าแรกก็มีที่ท่านสธ.ต้อยสมจิตมังกายโทรศัพท์สอบถามหรือซื้อที่ท่าแรได้ที่หมายเลข0813800359ส่วนกับหนุ่มน้อยคนผู้ชายซื้อที่วิทยุนาโพเรดิโอหรือที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดที่ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพของเราหรือจะโทรสั่งซื้อที่หมายเลข0898633349ก็ได้เช่นเดียวกันพี่น้องที่อยากจะเข้าไปที่ Lazada ก็สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงที่ Lazada เก็บเงินปลายทางเช่นเดียวกันวานซนหรือใบพลับพลึงพี่น้องก็คงจักเป็นอย่างดีหนุ่มนาเกินผู้ไทยนำมาสกัดเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรทั้งชนิดครีมชนิดน้ำแบบสเปรย์ด้วยขอบคุณพี่น้องที่มาให้การอุดหนุนเป็นระยะและอุดหนุนทุกมือเลยทีเดียวนะครับเทศบาลนครสกลนครเดินหน้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางส่งมอบบ้านตามโครงการทอสสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำปี2569ซึ่งเมื่อวานนี้นายนิวัฒน์อภัยจิตรองนายกเทศมนตรีนครสกลนครก็บอกว่าไปเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีนี้ได้แก่นายสินนาฏกัลยาบาลมีนายวิทยาทาทองผู้จัดการเขตสกลนครธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสพร้อมด้วยนายธนาดลสุรัตนาชาติผู้จัดการสาขาสกลนครพนักงานในสังกัดเขตสกลนครเข้าร่วมพิธีณบ้านเลขที่291/1ซอยสุทธิรัตน์ชุมชนวังอนาเวงถนนสันติธรรมตำบลธาตุเชียงชุมอำเภอเมืองสกลนครนะครับโอกาสนี้ก็ได้มอบไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบางให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยและเหมาะสมกับการดำรงชีวิตต่อไปนะครับซึ่งทางทอสนั้นบอกว่าได้อนุมัติเพื่อดำเนินการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมทั้งสิ้น290หลังแบ่งเป็นบ้านสร้างใหม่47หลังบ้านที่ดำเนินการซ่อมแซม243หลังและก็มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัยส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้สูงอายุผู้พิการสามารถเข้าถึงบ้านที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและก็ถูกสุขลักษณะอย่างทั่วถึงภายใต้แนวคิดทอสสร้างบ้านสร้างอาชีพสู่ชุมชนที่ยั่งยืนนั่นเองครับสกลนครก็ยังคงติวเข้มพิฆาตยาเสพติดนะครับซึ่งก็ลงพื้นที่จริงจับ12ผู้ต้องหาและก็ยาบ้าอีก891เม็ดเมื่อวานนี้ครับช่วง 17:00 นบริเวณมุกด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนครหลังเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลพร้อมด้วยนายอำเภอเมืองสกลนครและป้องกันจังหวัดสกลนครก็นำทีมปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดรุ่นที่2ฝ่ายปกครองจาก9อำเภอที่ผ่านการอบรมแบบติวเข้มลงมือปฏิบัติจริงเรียกว่าอบรมเสร็จก็ลงพื้นที่ปฏิบัติจริงเลยหลังจากปฏิบัติแล้วก็มาร่วมกันแถลงข่าวผลการดำเนินงานซึ่งก็นำเรียนคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอานะครับจากการปฏิบัติงานดังกล่าวก็รุ่นที่2นี้สามารถจับกลุ่มได้12รายยาบ้าอีก891เม็ดด้วยกันนี่ที่สกลนครนะ281เม็ดยังไม่รวมอำเภออื่นครับไปที่เพจผู้ว่ารณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่15กันยายน2569ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครผลการปฏิบัติฝ่ายปกครองจับกุมได้34คดีผู้ต้องหา34รายของกลางยาบ้า2,997เม็ด
โดยอำเภอเมืองสกลนคร4คดีผู้ต้องหา4รายยาบ้า821เม็ดส่วนอำเภอพนานิคม2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า70เม็ดอากาศอำนวย1คดีผู้ต้องหา1รายบ้านม่วง4คดีผู้ต้องหา4รายยาบ้า435เม็ดโคกศรีสุพรรณ5คดีผู้ต้องหา5รายยาบ้า821เม็ดพังคน1คดีผู้ต้องหา1รายคำตะกล้า1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า7เม็ดส่วนกุดบาก2คดีผู้ต้องหา2รายเจริญศิลป์1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า3เม็ดยาไอซ์อีก3กรัมส่วนโพนาแก้วบ้านใกล้เรือนเคียงของเรา5คดีผู้ต้องหา5รายนิคมน้ำอูล1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า1เม็ดเตางอย4คดีผู้ต้องหา4รายยาบ้า821เม็ดอันนี้เป็นการปฏิบัติการร่วมกับกองเมืองโคกศรีสุพรรณนะครับสำหรับที่เตางอยส่วนที่ซองดาว3คดีผู้ต้องหา3รายยาบ้า18เม็ดนอกจากนั้นยังมีผลการปฏิบัติการของตำรวจผลการปฏิบัติการของตำรวจตระเวนชายแดนผลการปฏิบัติการของทหารก็บอกว่าจับกุมได้15คดีผู้ต้องหา15รายของกลางยาบ้า18เม็ดนี่คือรายงานจากเพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดผู้ว่ารณิดานะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในเพจรณิดาขอบคุณข่าวจากเพจท่านนะครับเช่นเดียวกันครับสกลนครก็เชิญชมความอลังการประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทพึ่งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน 20-26 ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับ 20-26 ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับสำหรับสกลนครจัดยิ่งใหญ่อลังการโดดเด่นเป็นพิเศษวันนี้ชมปราสาทพึ่งจากชุมชนทั้ง52ชุมชนเข้าร่วม6ขบวนและพร้อมด้วยปราสาทพึ่งจากอบจ.สกลนครจากอำเภอต่างๆรวมไปถึงสถาบันการศึกษาร่วมพรึกในวันที่25ตุลาคมนะสกลนครคึกคักแน่ๆในวันที่25ตุลาคมเป็นวันแห่ปราสาทพึ่งนะครับส่วนนครพนมนครพนมโดยว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเมื่อวานนี้ก็เปิดการสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนมโดยมีนางอัชราสิริจันทร์ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมนางสาวสวนีคนกล้าผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททสำนักงานนครพนมพร้อมสื่อมวลชนเครือข่ายประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนกว่า40ท่านเข้าร่วมณโรงแรมไฮเทลตำบลท่าคออำเภอเมืองนครพนมครับซึ่งก็นครพนมนั้นมุ่งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ประตูเศรษฐกิจสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงครับซึ่งเมื่อวานนี้ครอบคลุม6ประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการค้าและการลงทุนการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตการรักษาความมั่งคั่งและความสงบเรียบร้อยตลอดจนการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เน้นเป็นพิเศษครับเน้นเป็นพิเศษเรื่องงานไหลเรือไฟนครพนมนะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆด้วยเนื้อพาดหัวข่าวยังไม่ได้บอกนะครับว่าไหลเรือไฟนี้จะแห่ใหญ่วันไหนนะครับแห่ใหญ่วันไหนนะครับแต่ว่าปีนี้จะเน้นเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการจัดประเพณีไหลเรือไฟนะครับเมื่อวานนี้มีการพูดคุยกันแต่ก็คงจะรู้กันแล้วนะครับสำหรับพี่น้องในชุมชนของเราแต่ว่าข่าวก็ยังไม่ได้ระบุวันออกมาอันนี้จากสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์นะครับอีกข่าวครับพังงะจะซื้อบ้านจากกรมบังคับคดีพอเข้าไปดูสภาพบ้านขนลุกเจอศพแห้งเป็นกระดูกเอ้าแล้วกันบาดนี่ที่เชียงใหม่นะครับที่เชียงใหม่ที่แม่ปิงที่เชียงใหม่ชาวบ้านถึงกับพังงะหลังสนใจซื้อบ้านหลังหนึ่งถูกธนาคารยึดและอยู่ระหว่างการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีด้วยก็เลยเข้าไปสอบถามและไปตรวจสอบสภาพบ้านแต่ปรากฏว่าไปพบศพแห้งเหลือเพียงโครงกระดูกนอนอยู่บนเตียงในมุ้งคาดเป็นหญิงชราเจ้าของบ้านที่หายไปนานกว่า5ปีนั่นเองครับขณะที่ลูกชายซึ่งเคยอาศัยอยู่ด้วยกันปัจจุบันพบว่าติดคุกอยู่ที่จังหวัดตากติดคุกอยู่ที่จังหวัดตาก 17:00 นของเมื่อวานนี้15กันยายน2569เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านท่าเดือตำบล
สันผีเสื้ออำเภอเมืองเชียงใหม่ก็บอกว่าพบโครงกระดูกมนุษย์ภายในบ้านร้างหลังหนึ่งใกล้ตลาดชุมชนบ้านท่าเดือหมู่ที่6ตำบลสันผีเสื้อก็เนี่ยบ้านนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานจากการตรวจสอบก็พบว่าผู้ที่พบศพเป็นชาวบ้านที่สนใจซื้อบ้านหลังดังกล่าวที่ถูกธนาคารยึดและก็กำลังจะถูกขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดีจึงขออนุญาตเข้าไปสำรวจสภาพภายในบ้านก่อนตัดสินใจซื้อเป็นบ้านไม้2ชั้นเดิมเคยเป็นร้านขายของเนื่องจากอยู่ใกล้ตลาดสดแล้วก็ยังพบมีข้าวของเครื่องใช้เจ้าของบ้านเดิมถูกทิ้งไว้เป็นจำนวนมากสภาพโดยรวมถูกปล่อยร้างมานานปีจนกระทั่งเมื่อสำรวจบริเวณชั้นล่างก็พบแยงช้างหรือเก้าอี้ไม้แล้วก็มีเตียงนอนพร้อมมุ้งครอบอยู่พอเปิดมุ้งพบศพนอนอยู่บนเตียงสภาพแห้งเหลือเพียงโครงกระดูกทำให้ผู้ที่เข้าไปตรวจสอบต่างก็ตกใจครับหลังได้รับแจ้งผู้ใหญ่บ้านก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและก็เก็บหลักฐานนำโครงกระดูกส่งชันสูตรอย่างละเอียดเพื่อยืนยันตัวตนและหาสาเหตุการเสียชีวิตรวมทั้งติดตามญาติมาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปจากการสอบถามชาวบ้านเบื้องต้นทราบนะครับว่าบ้านหลังนี้เดิมเป็นบ้านของคุณยายศรีวันแซ่ตั้งซึ่งพักอาศัยอยู่กับลูกชายชื่อเล่นว่าตีโดยชาวบ้านพบเห็นทั้งสองคนครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ5หรือ6ปีก่อนหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าบ้านถูกธนาคารยึดและก็มีคนบอกว่าจะพาคุณยายศรีวันไปอยู่กับลูกและญาติในตัวเมืองเชียงใหม่ทำให้ชาวบ้านไม่ได้ติดใจสงสัยเพราะเข้าใจว่าคุณยายย้ายไปอยู่กับลูกแล้วนั่นเองอย่างไรก็ตามเมื่อตำรวจตรวจสอบเพิ่มเติมก็พบว่าลูกชายของคุณยายซึ่งเคยพักอยู่ด้วยกันปัจจุบันถูกจำคุกอยู่ที่จังหวัดตากขณะที่คุณยายศรีวันขณะนั้นอายุ93ปีโอ้อยู่คนเดียวคุณยายเนาะอันนี้ก็นำเล่าฝากคุณลุงคุณป้านะครับ 5-6 ปีเป็นโครงกระดูกไปแล้วกลิ่นก็นะครับตลอดช่วงที่ผ่านมานี่มีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านนี่ไม่เคยได้กลิ่นผิดปกติและบ่งบอกว่ามีศพอยู่ภายในบ้านเลยนะครับแต่ว่าพอคนเข้าไปพบเนี่ยประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาเริ่มมีกลิ่นเน่าโชยออกมาแล้ว 5-6 ปีครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาที่เคารพอ้าวฝากสำหรับท่านที่เป็นผู้สูงอายุในชุมชนของเราอันนี้93ปีแล้วอยู่คนเดียวครับลุกก็บ่ได้หากินก็บ่ได้มีแต่ลมหายใจและสายตามองฝ้าเพดานเท่านั้นลูกหลานที่อยู่ห่างไกลต้องคอยดูแลปู่ย่าตายายด้วยก็จะเป็นการดีที่สุดนะครับมาที่ข่าวต่างประเทศครับเหลือเวลาอีกไม่มากนะครับข่าวต่างประเทศวันนี้สถิติคนอายุ100ปีทะลุเป็นแสนแล้วครับที่ไหนครับญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นอันนี้เป็นครั้งแรกนะแต่ว่าภาระของรัฐก็พุ่งตามด้วยข่าวรายงานว่าญี่ปุ่นมีประชากรอายุ100ปีขึ้นไปแตะ 107,677 คนแล้วเป็นครั้งแรกขณะที่จำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้รัฐบาลเผชิญภาระบำนาญการรักษาพยาบาลและการขาดแคลนบุคลากรดูแลผู้สูงอายุครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่15กันยายนก็บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่นมีรายงานว่าจำนวนประชากรญี่ปุ่นที่อายุ100ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 107,677 คนในปีนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ตัวเลขทะลุหลักแสนคนทั้งนี้จำนวนผู้สูงอายุ100ปีขึ้นไปของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเพียง153คนเมื่อเริ่มจัดทำสถิติอย่างเป็นทางการในปี2506และก็เพิ่มเป็นราว10,000 คนในปี2541ปีนี้เพิ่มเป็นแสนแล้วครับเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนการพัฒนาการด้านสาธารณสุขและการแพทย์ตลอดจนมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการใช้ชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพโดยสหประชาชาติหรือ UN ประเมินว่าทั่วโลกมีผู้สูงอายุ100ปีขึ้นไปราวๆ 672,000 คนและคนญี่ปุ่นมีจำนวนมากที่สุดด้วยกันผู้มีอายุ100ปีขึ้นไปในญี่ปุ่นราว 88% เป็นผู้หญิงครับซึ่งก็มีอายุขัยยืนยาวกว่าผู้ชายส่วนเนื่องมาจากในอดีตมีปัจจัยเสี่ยงจากการสูบบุหรี่การดื่มสุราอย่างหนักและอุบัติเหตุร้ายแรงน้อยกว่าอย่างไรก็ตามจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นกำลังสร้างแรงกดดันต่อฐานะการคลังของรัฐบาลเนื่องจากแรงงานที่ลดลงต้องรองรับค่าใช้จ่ายด้านบำนาญด้านการสาธารณสุขและการดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นด้วยปัจจุบันประชากรญี่ปุ่
ุ่นราวๆ1ใน3หรือประมาณ40ล้านคนได้รับบำนาญจากภาครัฐขณะที่จำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยอัตราเจริญพันธุ์ลดลงเป็นปีที่10ติดต่อกันแล้วครับและก็เมื่อปี2568ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลเมื่อปี2005ขออภัยครับปี2490ขณะเดียวกันรัฐบาลก็คาดว่าญี่ปุ่นจะต้องมีความต้องการบุคลากรทางด้านการดูแลสุขภาพราวๆ 2.4 แสนคนในปี2569ซึ่งเพิ่มจาก 2.1 แสนคนในปี2567ทำให้ต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติมากขึ้นนะครับผู้ใดที่ไปทำงานดูแลผู้ป่วยที่ญี่ปุ่นเงินดีอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นมีอายุ100ปีเป็นแสนคนแล้วนะครับจากปี2506 103 153คนเท่านั้นปี2569เป็นแสนคนแล้วนะครับเป็นแสนคนแล้วอันนี้ก็สำหรับที่ญี่ปุ่นนะครับไปที่จีนครับเมื่อวานนี้รายการข่าวคนคนผู้ไทยนำเสนอสหรัฐอเมริกาบอกว่าพัฒนา AI ไปไกลกว่าจีนแล้ววันนี้จีนก็ออกมาตอบโต้ครับจีนตอบโต้ทรัมป์ที่ต้องการพัฒนา AI ให้เหนือจีนไม่เชื่อถือในคำที่ว่า AI จะทำลายมนุษยชาตินายกัวเจียคุณโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนแถลงโต้ตอบท่าทีของบริษัทขออภัยครับของทรัมป์ที่บอกว่าต้องการพัฒนา AI ให้เหนือจีนอีกทั้งไม่เชื่อถือในคำเตือนที่ว่า AI จะทำลายมนุษยชาติหากพัฒนาโดยไม่ควบคุมทั้งนี้นายกัวบอกว่าคำพูดเช่นนี้จะเป็นการทำลายมาตรการการกำกับดูแล AI ในระดับโลกและทางการที่ดีเขาเห็นว่าทุกฝ่ายควรร่วมมือกันพัฒนา AI แบบเปิดกว้างและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เน้นที่การมุ่งเป้าแข่งขันนะครับด้านนักวิเคราะห์ก็มองว่าการพัฒนา AI ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศจะทำความตกลงกันได้ยากเนื่องจากต่างฝ่ายต่างก็มองว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ดังกล่าวนี้คือหัวใจสำคัญของความมั่นคงแห่งชาตินั่นเองครับข่าวคนคนผู้ไทยมื้อนี้เวลาในรายการมืดลงแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านหนุ่มนายคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ว
1: แค่นี้ก็ดีใจแล้วว
0: ิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเนี่ยโตบ่ไปใส่

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
2: เที่ยงวันทันข่าว
3: ทันข่าว
2: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

จากพระวรสารบุตรลูกาบทที่7ข้อที่31ถึงข้อที่35เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ยอห์นผู้ทำพิธีล้างได้มาไม่กินอาหารไม่ดื่มเหล้าองุ่นท่านก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิงบุตรแห่งมนุษย์ได้มากินและดื่มท่านก็ว่าดูสินักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระปีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติตามพระปีชาญาณนั้น

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกรามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่กับ

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่ง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยื่นขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร่อถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พ่อครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้ขึ้นเมื่อทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยว่าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานทิไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเลอถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนใดตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้ขึ้นเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้กระซิบ2ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้ใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่กับ

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทองเนืองทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาเราไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเลอถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยว่าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

จากพระวรสารเลิกบุตรลูกาบทที่7ข้อที่31ถึงข้อที่35เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ยอนผู้ทำพิธีล้างได้มาไม่กินอาหารไม่ดื่มเหล้าองุ่นท่านก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิงบุตรแห่งมนุษย์ได้มากินและดื่มท่านก็ว่าดูสินักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระปีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติตามพระปีชาญาณนั้น

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและ

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ากเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตคน

ลมตาหน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สนุ

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทองเนืองทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงย่างหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

จากพระวรสารเลิกบุตรลูกาบทที่7ข้อที่31ถึงข้อที่35เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ยอห์นผู้ทำพิธีล้างได้มาไม่กินอาหารไม่ดื่มเหล้าองุ่นท่านก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิงบุตรแห่งมนุษย์ได้มากินและดื่มท่านก็ว่าดูสินักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระปีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติตามพระปีชาญาณนั้น

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือกะเว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหันละพี่น้องครับ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้ใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตศาสนา

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนสกลทวาปีรายการที่มุ่งเน้นส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสกลทวาปีดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

กินหนำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปีดฟีดปีดอยากมีความสุขมีความสบายใจเพราะฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเคยลาผู้หน้าตาดีกลับงามๆด้วยความเคารพด้วยความคืนหอดคืนถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวพ่อใหญ่แพรวแม่ใหญ่แพรวบักอ้ายแพรวพี่นางแพรวคุณน้าแพรวคุณตาแพรวสื่อเพลอกระติ้งต่างว่าชื่อแพรวทั้งหมดเด้อส่งความสุขความมนต์ตื่นนะครับผ่านคลื่นของเราข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงรวมในพิธีมิสาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกุ้งเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการจากหน่วยงานของมิสังต้องที่นี่วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ออกอากาศกระจายเสียงทุกวันสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าตลอดจนรับฟังทั่วทุกมุมโลก24ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์เพียงค้นหาคำว่าวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงจังหวัดสกลนครสิงวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยพระกระสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสขีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คุณพ่อทวี

ชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงตลอดจนคณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อจำนานบัวขันคุณพ่อภควนมหัดกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวหนุ่มน้อยคนพุทไทยลูกเขยล่าผู้หน้าตาดีกราบขอรับหน้าที่ส่งรอยยิ้มอันพริมใจยิ้มฟีดบีทฟีดบีทไปยังทุกมองทุกที่ทั้งหน้าปัดวิทยุและทางออนไลน์ มีความสุขกันแล้ววะอีเมเอ้ยโอ้ยฝนมิตกเสียงคิดทั้งเอ็ดวีฝนว่าบางคนก็ได้นอนอ้าวนะครับขอให้มีความสุขกันแล้วกันพี่น้องที่เจ็บใครได้ป่วยอยู่ขอให้หยางได้เด้อยิ้มได้เด้อลุกได้สบายหยางเหินได้สบายเลยเด้อเดินเหินได้สบายบ่แม่นหยางเหินเนาะอันเดียวกันเสียงว่าซะเนาะเอาคืออยู่ดอกอีเมเอ้ยพี่น้องที่เจ็บใครได้ป่วยส่งกำลังเจือหาเป็นพิเศษเด้อมื้อนี้เด้อและเช่นเดียวกันครับส่งผ่านไปทาง FM 18.25 MHz นาโพเรดิโอฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน FM 18.25 MHz พี่น้องทางอำเภอกุสุมานและก็ทุกช่องทางของการติดตามรวมไปถึงระบบออนไลน์ของเราด้วยตลอด24ชั่วโมงด้วยออนไลน์ของเรารายการของเราก็จะพบกันในช่วงกลางคืนอีกเพราะมีรายการตลอด24ชั่วโมงทั้ง2คลื่นนะครับประมาณ 3:00 นนี่แล้วก็สิได้ยินเสียงนุ่มน้อยคนพุทไทยอีกรอบหนึ่ง 5:00 ก็ได้ยินอีกรอบหนึ่ง ทางออนไลน์ของเรานะครับวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนพุทไทยซึ่งผลิตมาจากใบพระพลึงสกัดมาจากใบพระพลึงหรือใบวานสนซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษที่พี่น้องตัดเอาไปล่นไฟแล้วมาประคบมาค้มมงแขนคลุยขาคลุยมงเจ็บมงปวดนี่แหละไม่ต้องไปหามาตัดมาล่นไฟอีกแล้วหนุ่มนาคนพุทไทยสกัดออกมาเป็นครีมนวดสมุนไพรเพียงขวดละ50บาท1ขวดสามารถใช้ได้1อาทิตย์แต่อายุยาวนานถึง1ปีได้อายุมันที่ใช้1อาทิตย์นี่ทาวันละ3ครั้งอย่างหนุ่มน้อยคนพุทไทยนี่ทาวันละ3ครั้งเช่นเดียวกันนะครับยังมีแบบน้ำชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งอันนี้ขวดละ120บาทฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทันทีเคารพด้วยไปหาหนุ่มน้อยคนพุทไทยไปแวะสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาพูน125จำกัดอย่าลืมนะครับฝากเลยเด้อติดไม้ติดมือกลับบ้านนะครับอันนี้ก็สำหรับพี่น้องที่ใช้แล้วก็อย่าลืมฝากบอกต่อไปด้วยบอกต่อๆกันไปด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นผลิตใหม่ๆปีแรกๆของหนุ่มน้อยคนพุทไทยนะครับ

นะครับงานเพลงของคุณสันติดวงสว่างขับกล่อมมิตรรักแฟนเพลงแฟนรายการบางคนก็โอ้ยฟังเพลงนี้แล้วมันคอยนำได้เสียงเอ้ยมันคือเศร้ามันคือเงาเท้ว่าสินี่โอ้ยฟังเท่าใดรถขนคิงสเตนด์อัพเพิ่นว่าบางคนได้คิดนำเพลงนี้แล้วเนาะคือฮอดย่ำสมัยอันมีความรักว่าสินี่จูบไม่หวานว่าสินี่มันก็ตีความหมายไปในเพลงอยู่ได้เนาะถ้าเว้าต่ำเพลงว่าตามภาษาเพลงเนาะมันยังก็พอแรกรักน้ำส้มผักก็ว่าหวานนะครับต้มผักหรือส้มผักน่าจะเป็นต้มผักเนาะน้ำส้มผักเนาะเธอพอหึงไปเลยเป็นได้เนาะคือเอากันแล้วกันนะอีเมลเนาะมันเป็นสัจธรรมของบางคนโมเมนต์ของสากลได้มันเป็นเฉพาะบางคนซื้อได้เนาะบางคนนี่ก็ยี่สิบสามสิบปียังหวานเหมือนเดิมเด้มันยังวะคำหวานโบแมนจูบหรอกโบแมนจูบหวานดอกเนาะอีเมลเนาะอยู่ร่วมกันนี่แหละอายุหลายขึ้นมาแล้วเนาะอายุหลายขึ้นมาแล้วมันจำเป็นต้องซอยกันเด้บ่มีไผและลูกเต่ากับบ่อยู่นำแหละเหลือแต่สองคนสองเท่าเท่านั้นแหละสิไปหาทางใดเนาะอย่าไปคิดหลายแล้วบ่อีเมลเอ้ยบางทีไปงานนั้นงานนี้กับบ่ตรงเวลาก็โอ้ค่อยเหมยทาเจ้านี่เอ็กกับเข้าท่านี่เห็นบ่นี่มันเย็นเมื่อแล้วกับเข้านี่เขาต้องไปอุ่นไม้นี่ว่าซั่นมันเป็นห่วงแล้วมันจะหายกันนี่แต่เป็นห่วงก็ต้องคอยดูแลเอาใจกันอย่างอื่นเด้บ่ต้องเว้าปานนั้นเนาะอีเมเนาะยานกับเข้ามันเย็นต้องเอ็ดกับเข้าไม้ว่าซั่นเป็นอยู่บ่เจ้าหั่นโอ้ยอย่าไปเว้าอันนั้นแม่เจ้าเฮือนเฮาเสี่ยงเพิ่นว่าบางคนเนาะเอาฝากมันโมนเด้อเป็นกำลังใจสำหรับงานเพลงของคุณสันติดวงสว่างรักเก่าที่บ้านเกิดต้นฉบับก็หลายนักร้องหลายศิลปินขับร้องหนุ่มน้อยคนเพื่อไทยเลือกเอาคุณสันติดวงสว่างมามอบเป็นความสุขความสบายเจอสำหรับพี่น้องที่ฟังรายการของเฮานะครับ FC แฟนรายการที่ฟังอย่างเดียวไม่มีคำขอจากเพลงนะครับที่จริงแล้วทางวิทยุมีสั่งแทนของแสงของเฮาในมีไลน์นะ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับอันนี้ไลน์ขอเพียงเด้อทางอันนักจัดรายการของเฮาเข้ารายการเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมามันก็สิปลุดขึ้นมาเลยพี่น้องโทรทางไลน์ก็ได้นะครับโทรทางไลน์ขอเพียงก็ได้เป็นสัญลักษณ์ของห้องส่งของเราสำหรับวิทยุมีสั่งทะเลนองแสง ID ไลน์10450นะครับพิมพ์เข้าไปคนหาเข้าไปแต่ว่าพี่น้องที่เข้าไปก็จะได้เห็นมิซ่าสวงเสาอยู่เด้เพราะว่าผมไปโพสมิซ่าเสาของหลายช่องทางนะครับซึ่งนอกจากทางหน้าปัดวิทยุของเราทั้งสองคลื่นแล้วมิซ่าเสาสดตรงจากอัศนวิหารอัครเทวดามีเคแอลท่าแร่นี่ก็ยังส่งไปทางหลายนำทางหลายนี่ก็หลักๆ ก็คือทางกลุ่มหลายของ BEC นะครับแล้วก็นอกนั้นก็กลุ่มไลน์ของคณะกรรมการวิทยุมิสั่งกลุ่มไลน์ของศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวอันนี้ยากหายากในจังหน่อยนะครับศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวแต่ละมือนี่หายากเลยเพราะว่ามันไปปนกับเครือข่ายของสถานีวิทยุหลายมงที่หนุ่มน้อยคนไทยเป็นหมู่อยู่แต่ละมือก็เลยสิโพสยากจังหน่อยนึงแล้วก็นอกจากนั้นก็โพสต์ที่วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงโพสต์ที่ผู้ประกอบการคาทอลิกมีสั่งท่าแร่หนองแสงของเรานะครับอันนี้ก็โพสต์ทางแอปพลิเคชัน LINE เพื่อที่พี่น้องที่ได้กดลิงก์ไปรับฟังในระบบออนไลน์ของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศก็สามารถเข้ามาที่เฟซของวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงนะครับเขียนว่าชื่อว่าวิทยุมิสั่งถ่ายทอดมิสาวัดท่าแร่ซึ่งทำการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นทั้งไลฟ์สดของรายการสดแล้วก็ไลฟ์สดของมิสาอีกเฟสหนึ่งก็โดนบล็อกไปยังคืนมาไม่ได้ยังคืนชีพไม่ได้เฟสของหนุ่มน้อยคนเพื่อไทยก็ยังไม่คืนชีพพี่น้องที่ส่งไป
หนุ่มน้อยคนพุทธไทยยังเงียบเนี่ยยังเงียบบ่ต้องตกอกตกใจเด้อพ่อโพสออกไปท่านยังโดนบล็อกอยู่นะว่าซั่นคุณยังโดนบล็อกอยู่นะว่าซั่นคุณไม่มีสิทธิ์ว่าซั่นหนาวคือกันเนาะไม่มีสิทธิ์แต่ว่าข้อความทางMessenger ในคอมพิวเตอร์ของผมบ่ได้อยู่ในมือถือได้ผมบ่ได้ติดตั้งในมือถือเบิ่งแต่ในคอมพิวเตอร์ครับเพราะว่ามันสะดวกสบายแล้วก็บ่สบายใจเมื่อจัดรายการแล้วมี Messenger เข้ามาในมือถือผมก็เลยบอกติดตั้งในมือถือนะครับก็มีทาง Facebook แทนขอบคุณไปทั้งพี่น้องทางบ้านของบ้านทุ่งมนเนาะนะบ้านทุ่งมนจะเอาวาดก็คืออุปสังฆราชของเราพี่น้องทางบ้านทุ่งมนก็ฝากข้อความมามือเสานี่ได้เนาะในส่วนส่งสาวๆฝนตกทางทุ่งมนเราบอกฟังบ่ค่อยคักปานใดฝนมันตกห่ำซั่นเสียงฝนกับเสียงวิทยุมันสิสานกันอยู่ปานนั้นได้เนาะแต่ว่าสวงแรงๆก็คือสิชัดเจนสาวๆก็คือสิชัดเจนอยู่ลูกเนาะขอบคุณทางวัดนักบุญอันตนมดตะนอยนะครับโดยคุณปิดปีปิดก็ฝากข้อความแล้วก็โพสส่งรูปฉลองวัดนักบุญอันตนมดตะนอยมาด้วยในแต่ละปีพี่น้องสัตบุตรทางมดตะนอยนี่ก็มาฉลองวัดนักบุญอันตนอยู่ทางไทแห่ของเฮาหลายเด้มาหลายนะครับอันนี้ก็เขาก็เชิญชวนเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์ในอีกรอบวันที่16เป็นวันแรกของตรีวานของไทแห่เนาะ16 17 18แม่นบ่นะครับเดี๋ยวผมไลฟ์บังก็เด้อว่าแม่นอยู่บ่ 100% มั้ยนะครับตรีวานของอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่นะครับตรีวานพอดีมื้อนี้ก็แม่นละมื้อนี้นะครับ16 17นี่เวลา 19:00 นพี่น้องทั้งไทแห่ก็ตุ้มโฮมกันดีแท้ๆได้นะครับไปคักขนาดนะครับได้ยินคุณผอประกาศเมื่อเสาร์นี้ก็จะไปร่วมพิธีเวลา 19:00 ที่อารามรักกังเขนแห่งท่าแร่มื้อนี้เป็นมื้อแรกในการฉลองเทิดทูนกังเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่ตรีวานคืนแรกไปเป็นกำลังใจเฮ้ยได้พี่น้องเด้อส่งความสุขความมนซืนหากันและก็ส่งกำลังใจหากันด้วยการไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณมื้อแรงนี้ส่วนวันศุกร์ที่18 19:00 นในสีแห่พระรูปกางเขนจากอัสนวิหารอัครเทวดามีคาเอลทาแร่ไปยังอารามรักกางเขนและก็ต่อด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับอันนี้ก็เชิญกันแล้วกันมือกันยายนนี้มีมือฉลองวัดเดี๋ยวผมเด้อเบิ่งก่อนนะครับวันจันทร์ที่28วัดมารีสมภพกุดจอกใหญ่ตำบลวาใหญ่อากาศอำนวยสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 นสำหรับเดือนกันยายน27กันยายนทางวัดอัครเทวดามีคาเอลดอนกระเบื้องนะครับฉลองชุมชนแห่งความเชื่อดอนกระเบื้องอยู่ทางพูนเด้มีสั่งมดตะนอยเนาะนะครับคุณปิดปีปิดเนาะนะครับส่งมานะครับซึ่งก็มีการฉลองในวันที่27กันยายนนะครับอันนี้ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างมากที่ส่งข้อมูลมาและเช่นเดียวกันในเดือนตุลาคมนี่เริ่มที่3ตุลาคมก่อน3ตุลาคมนี้ก็จะฉลอง800ปีมรณกรรมนักบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนของการเป็นนักบวชของคุณพ่อพระพัสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์และก็ฉลองคณะด้วยนะครับกาบูชินอารามกาบูชินท่าแรกของเราอิเมคุณลุงคุณป้าในวันเสาร์ที่3ตุลาคมพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 ณอารามการิสกาบูชินท่าแรกหลังพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและรับหนังสือที่ระลึก800ปีมรณภาพของท่านนักบุญฟรังซิสผู้ตั้งคณะซิสเตอร์ทางกับอารามก็แจ้งมาว่าปีนี้เนี่ยรับพระคุณการุณด้วยนะครับการไปฉลองวัดที่อารามกาบูชินหรือวัดคุณพ่อกาบูชินทุกแห่งทั่วโลกก็จะได้รับพระคุณการุณไปวิสามือใดก็ได้ตลอดทั้งปีแต่ก็อยากให้ไปในมือฉลองอารามนี่ล่ะ
นะครับขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาที่สำคัญแล้วทางซิสเตอร์กาบูชินก็ขอโรงทานอาหารและเครื่องดื่มจากพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาด้วยส่วนมิซ่าเสาร์ทุกๆเช้าเวลา6:10 น.เด้อมิซ่าอยู่อารามกาบูชินท่าแร่และก็ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ YouTube พระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามในการไลฟ์สดของแต่ละเช้าโดยเฉพาะพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุผู้พิการก็ร่วมพิธีได้นะครับอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาอีกหนึ่งงานเพลงฝากตอนคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ไม่มีใครที่จะฉลาดด้วยตนเองไม่มีใครที่จะฉลาดด้วยตนเองจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
1: พักพิงใจพักพิงใจพักพิงใจ
2: โดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย
1: คนผู้ไทย
2: คนผู้ไทย

คุณสดใสรุ่งโพทองขับร้องเป็นเพลงเก่าๆนำมาฝากมาตอนอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเฮอได้ติดตามรับฟังกันผ่านหน้าปัดวิทยุ2คลื่นความถี่ครับทาง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสังเทแห่งแสงของเฮาสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าส่งความสุขความปรารถนาดียามนี้เวลานี้ไปถึงพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ฟังได้นะครับรวมไปถึงระบบออนไลน์ของเราด้วยและก็ทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดปิดซึ่งตอนนี้ท่านประธานกรรมการดำเนินการคุณสุพจน์ลอยพิลาพร้อมคณะกรรมการชุดที่13ก็บอกว่ายังเปิดรับเงินฝากจากบุคคลทั่วไปและสมาชิกของเราที่อยู่ในเขตสกลนครสมาชิกของเราก็มีอยู่แล้วนะเกือบ300คนขอบคุณที่ไปฝากเงินนะครับกับสหกรณ์ของเราท่านที่สนใจจะฝากครับตั้งแต่ 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาทในปีแรกปีที่2จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ 2.3 บาทขออภัยครับร้อยละ2บาท25สตางค์แล้วก็ในเดือนที่3นะครับจะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 สตังค์ประมาณนี้นะครับสอบถามรายละเอียดที่สหกรณ์ของเราเจ้าหน้าที่สองสาวก็จะบริการเป็นอย่างดีส่วนท่านที่จะฝากตั้งแต่ 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 ก็จะได้รับดอกเบี้ยปีแรก3บาทปีที่2 3บาท 25 สตังค์และก็ปีที่3จะได้รับดอกเบี้ย 3.50 สตางค์เป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงสุดที่ทางสหกรณ์ได้รับการประกาศให้ใช้สูงสุดแล้วนะครับโดยทางข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่นกำหนดให้สูงที่สุดสำนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับพี่น้องครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพครับส่งกำลังเจอหาพี่น้องที่ไปใช้บริการโรงพยาบาลสกลนครของเราที่ไปใช้บริการตึกใหม่ของเรานะครับก็จะเป็นการให้บริการตึก10ชั้นชื่อตึกร่มเย็นเปิดมาตั้งแต่วันที่15กันยายนได้ซึ่งก็ทางคุณสุรชัยเดชสิริอุดมนะครับกลุ่มบริษัทเล้งเสียงกลบกับบริจาคเงินเพื่อสร้างห้องพิเศษตึกร่มเย็นนี้ด้วยจำนวน 300,000 บาทด้วยกันนะครับคุณสุรชัยคุณเกศรเดชสิริอุดมซึ่งก็เป็นคาทอลิกของเราซึ่งก็บริจาคให้กับโรงพยาบาลสกลนครเพื่อสร้างห้องพิเศษและก็ตึกใหม่ก็ประกอบไปด้วยหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดห้อง1ห้อง2ครับหอ1หอ2แล้วก็หอผู้ป่วยวิกฤตเด็กหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วยแล้วก็หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม2หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม3หอผู้ป่วยตาหอผู้ป่วยหูคอจมูกหอผู้ป่วยนรีเวชกรรมหอผู้ป่วยสุติกรรมหลังคลอดแล้วก็หอผู้ป่วยพิเศษอันนี้ก็ตึกใหม่10ชั้นตึกร่มเย็นเปิดมาตั้งแต่วันที่15แล้วหลายท่านที่เจ็บใครได้ป่วยเกี่ยวกับโรคอะไรบ้างในเรื่องนี้ก็จะไปอยู่ที่ตึกนี้เปิดเป็นทางการแล้วนะครับก็ขอบพระคุณพี่น้องยังมีหลายท่านที่สนใจจะบริจาคอยู่ได้ส่วนสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดก็ประชาสัมพันธ์กับสมาชิกสมาคมสงเคราะห์เด้อเงินสงเคราะห์สมาชิกเมื่อเสียชีวิตจะได้รับเมื่อเสียชีวิตก็คือในเดือนนี้ 131,605 บาท 60 สตางค์แต่เดือนที่แล้วสมาชิกเสียชีวิต252ศพแล้วก็สมาชิกสมัครใหม่อยู่ที่480คนในเดือนที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีสมาชิกทั่วประเทศอยู่ที่ 18,838 คนเดือนที่แล้วก็ชำระศพละขออภัยครับสมาชิกท่านละ252บาทครับ200กว่าบาท
ขออภัยกับ315บาทวาวพิษเนาะเบิ่งบรรทัดพิษเดือนที่แล้วแต่ว่าโชคดีของการเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดบางคนนี่ต้องทยอยฝากมี20บาทก็ฝากเข้าไปในสมุดชาปนกิจสงเคราะห์นะครับแล้วก็สหกรณ์มีระบบเก็บเงินนะครับตั้งระบบและเป็นโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับได้ทำโปรแกรมเรียบร้อยแล้วก็ใช้ไปแล้วเช่นเดียวกันอันนี้ก็ผลิตโปรแกรมขึ้นมาใช้เองสำหรับงานชาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดซึ่งวันที่21คณะกรรมการดำเนินการก็จะทำการประชุมสมาชิกที่ไปใช้บริการและมีความประสงค์จะกู้ยืมเงินก็ส่งใบขอกู้ยืมเงินก่อนวันที่21เด้อคณะกรรมการของเราประชุมเดือนละครั้งเท่านั้นเดือนละครั้งเท่านั้นก็ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกของเราที่อยากจะกู้ยืมเงินไม่ว่าจะเป็นกู้สามัญกู้พิเศษกู้ฉุกเฉินเพื่อการเกษตรหรือกู้อื่นใดที่ต้องใช้สมาชิกค้ำประกันรวมไปถึงกู้ในวงเงินหุ้นของตนเองด้วยแต่กู้คราวละ 5,000 บาทฉุกเฉินนั้นไม่ต้องยื่นก่อนไปยื่นวันไหนก็รับเงินวันนั้นเลยสำหรับสมาชิกที่เครดิตดีนะครับอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์จากสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยอันนี้ก็เป็นวิสัยทัศน์ของสหกรณ์เฮากะทำตามวิสัยทัศน์สหกรณ์เรียบร้อยปีนี้ครับก็คือทำโปรแกรมสหกรณ์ฝากถอนกู้ยืมเงินผลิตขึ้นมาเองเรียบร้อยแล้วซึ่งวันที่21นี้ท่านสุพจน์ลอยพิลาก็จะมอบเกียรติบัตรให้กับลูกชายที่ผลิตโปรแกรมให้กับสหกรณ์ใช้2โปรแกรมด้วยกันโปรแกรมการฝากการถอนการกู้เงินระบบต่างๆของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนก็เปิดไซมาแล้วนะแล้วก็โปรแกรมสวัสดิการสมาชิกเมื่อเสียชีวิตนั่นเองครับมี2โปรแกรมกสิเดมอบเกียรติบัตรให้กับลูกชายนำเพราะว่าจะจบม.6แล้วก็จะไปเรียนต่ออีกที่หนึ่งนะครับเรื่องของสมุนไพรรับลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยครับฝากอีเมลอีโพคุณลุงคุณป้าเอาไว้เด้อนะครับยามเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บมงนั้นเจ็บมงนี้หรือแขนหักขาคลุยครับบ่ต้องเอาใบวานสนไปล่นไฟมาคมอีกแล้วหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระปลึงหรือจากใบวานสนมาเป็นครีมนวดสมุนไพรนะครับเป็นชนิดครีมนวดสมุนไพรแล้วก็เป็นแบบสเปรย์แบบน้ำแบบลูกกลิ้งให้พี่น้องได้ใส่แล้วเด้อราคาแบบครีม50บาทแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้ง150บาท120บาทนะครับอันนี้ก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้ส่งทั่วประเทศโทรศัพท์สอบถามกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0898633349 0898633349หรือที่แท้แห่ของเฮานะครับติดต่อสอบถามที่สทต้อยสมจิตมังกาย081-380-0359 พี่น้องที่อยู่ไกลก็ไปซื้อเอาเด้ออีเมลเด้อ

ขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาครับวันนี้เวลาในรายการมืดลงแล้วนะครับแล้วก็ฟ้าหองบึ้มบั่มบึ้มบั่มแน่นะครับจำเป็นต้องจากลาคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพไปก่อนมื้อหน้านุ่มหน่อยคนผู้ไทยจังสีกลับมารับสายใหม่มื้อนี้ขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเมียเพิ่นคือเมียโตบ่ไปไสก็บ่ได้มีแต่จมจ้า

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ขอเชิญรับฟังรายการเยาวชนต้นกล้าควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

จากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่7ข้อที่31ถึงข้อที่35เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ยอห์นผู้ทำพิธีล้างได้มาไม่กินอาหารไม่ดื่มเหล้าองุ่นท่านก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิงบุตรแห่งมนุษย์ได้มากินและดื่มท่านก็ว่าดูสินักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระปีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติตามพระปีชาญาณนั้น

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเครดิตยูเนียนสัมพันธ์โดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสถาบันการเงินที่ให้มากกว่าสถาบันการเงิน

0: ไม่รับก็ได้งั้นขอเบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อยเพื่อมีอะไรจะได้ติดต่อฉันได้สะดวกฉันชื่อฉันหวันเป็นประธานบริษัทหูเซอร์ถ้าหลังจากนี้รู้สึกไม่สบายจริงๆก็ติดต่อฉันมานะค่าตรวจรักษาฉันรับผิดชอบเองไม่จำเป็นจริงๆครับถือว่าให้ฉันได้สบายใจอยู่นะไม่อย่างนั้นกลับไปฉันก็คงกังวลเรื่องนี้อยู่ดีได้ครับคุณบันทึกไว้เลยคุณฉันเหยฉันต้องไปทำธุระก่อนแล้วแต่อยากบอกทิ้งไว้นะถ้าไม่สบายจริงๆก็โทรหาฉันดวงตาดีที่กำลังมองทางเด็กไปที่ถนนของเจ้าหาของมาลองดูดีกว่าเพิ่งเข้าเมืองมาได้ไม่นานก็เขาไม่มีเงินติดตัวพี่ชายกับพี่สะใภ้แท้ๆไล่ออกมาฉันต้องรีบหาเงินให้ได้โดยเร็ว
1: แม่น้อย
0: มีแต่ของราคาถูกทั้งนั้น
1: ร่ำรว
0: ยกลับมีค่าถึง 260,000
1: คน
0: กล
1: ับ
0: ม
1: ี
0: ค่าถ
1: ึ
0: ง 260,000
1: สาวโซ
0: กลับมีค่าถึง 260,000 ดวงตาที่มองทะลุได้นี่ประเมินราคาได้จริงๆด้วยที่ใส่หูกันนั้นมีค่าถึง 260,000 พ่อหนุ่มดูได้ตาสบายแผนของฉันนี่แต่ของแก่ท่านถ้าเจอชิ้นที่ถึงใจค่อยมาคุยราคากันผมขอดูก่อนนะครับชิ้นนี้ขายยังไงครับพ่อหนุ่มตาถึงจริงๆชิ้นนี้คือที่ใส่หูกันแกสลักไม้ไทยสมัยราชวงศ์วันนี้ถือว่าแกโชคดีเอาไปเลย 2,800 ราคานี้มันสูงเกินไปฉันเธอพ่อหนุ่มอยากไปเธอให้ราคาเท่าไหร
1: ่ใจไอ้นั้น
0: ฉันมีเงินติดตัวแค่50เท่าแก่ราคานี้ได้ไหมครับได้ไม้ปูนี้ขายได้เลยได้เงิน50มาฟรีๆซื้อมาในราคา50ขายต่อได้ตั้ง
1: 260,000
0: คราวนี้มีเงินเต็มแล้วกลับไปหาพี่ชายกับพี่สะใภ้ได้แล้ว
1: ใจร้อนระ
0: อุแกมาทำอะไรที่นี่ไม้ของคุณเด็กนั่นเอามาจากไหนแกยังอุตส่าห์ควักเงินซื้อผมไม่ได้ใช้เงินของคุณผมไม่มีจริงๆเงินนั้นเก็บออกมา
1: อยู่ใน
0: เรื่องหาข้ออ้างกับฉันได้แล้วรีบกลับไปอยู่บ้านเราซะคุณข้าพวกที่ผมรักมาตั้งแต่ต้นจนจบสิฮะผมเคยคิดว่าพอหายโกรธกันแล้วเราจะยังเป็นครอบครัวเดียวกันได้ถ้าแกทำตัวให้ได้ดีจริงๆพวกเราก็คงไม่ขวางแกหรอกแต่สภาพแกตอนนี้อยู่บ้านไปก็มีแต่จะเป็นห่วงมีพี่ชายที่ไหนทำกับน้องชายแบบนี้บ้างเขาถูกไล่ออกจากบ้านแล้วนะพวกคุณยังไม่ยอมปล่อยเขาไปอีกมันเกินไปจริงๆพ่อหนุ่มอยากไปพูดถึงญาติแบบนั้นเลยเสียใจไปก็เปล่าประโยชน
1: ์
0: น
1: ั่
0: นสิน้องชายแท้ๆต้องทนได้ยากเพียงจะไล่ออกจากบ
1: ้าน
0: สักวันพวกเขาจะต้องเสียใจผมมองพี่ชายเป็นคนที่สน
1: ิ
0: ท
1: ที่สุด
0: นึกว่าพี่น้องจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้สัก
1: การได้
0: ไม่นึกเลยว่าพอผมตกอับที่กลับเป็นคนแรกที่ไล่ผมออกบ้านถ้าสายเลือดก็ไม่ได้น่าเชื่อถือสักไป
1: น้อง
0: น
1: างกังรำวนวาสายตาของเฮาพบกัน
0: ของชิ้นนี้อาจจะมีค่า
1: ใจไอ้นั้น
0: ต้องหาร้านให้คนช่วยประเมินราคาหน่อยแล้วผู้กันที่ซื้อมาในราคา50จะขายได้ถึง
1: 200,000 ลมหนาวพัดมา
0: ต้องตายหรือว่ามีคนกำจะมาถ
1: ่
0: าย
1: ร้อน
0: น้ำผมมาอย่างหนึ่งครับรบกวนช่วยประเมินราคาให้หน่อยได้ไหมคร
1: ับ น้องสัญญาพี่ถ้ามีที่จะคงทนหนักแน่นอยู่ใน
0: กมลขอก็ตรงแผนก่อนจะเจอนั่นแหละครับซื้อมา50ครับคุณคนสวยช่วยประเมินราคาให้หน่อยได้ไหมครับผมกลัวจะโดนหลอกนะครับของในมือคุณชิ้นนี้คือผู้กันไม้แกสลักลายถึงทัศสมัยราชวงศ์ฮะตามราคาตลาดตอนนี้น่าจะถึง200,000ครับคุณนี่ดวงดีสุดๆไปเลยกันจริงหรือครับของชิ้นนี้ขายได้200,000ถ้าความสามารถนี้จะเป็นจริงพ่อหนุ่มฉันชื่อตังเยเวทครับฉันเป็นเจ้าของร้านเจิ่นปังถ้าอย่างนั้นคุณสนใจจะขายคู่กันชิ้นนี้ให้ฉันไหมครับฉันยินดีจ่ายให้260,000เป็นยังไงครับได้ครับงั้นขายให้คุณเลยโอนเงินมาได้เลยครับ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

านไปแค่คืนเดียวเองดูท่าทางนายเปลี่ยนไปเยอะเลยนะนายมาทำอะไรพรุ่งนี้

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: น้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: จากอิทธิพลของร่องมรสุมและลมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นจากนั้นจะมีฝนลดลงและอากาศเย็นเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาว
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนจะมีมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาส่งผลให้ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยฝนจะเริ่มตกหนักจากภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนในวันที่17-19กันยายนก่อนจะขยับลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนในวันที่19-20กันยายนนี้อีกทั้งอิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะทำให้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 3-4 เมตรในบริเวณห่างฝั่งส่วนภาคใต้ตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอเตือนให้เรือเล็กและเรือหาปลาชายฝั่งงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 19-20 กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
4: อาจจะเน้นทางด้านภาคตะวันตกนะฮะกาญจนบุรีจังหวัดตากเนื่องจากว่าเวลาตัวร่องมันลงมาวันที่18มันก็จะทำให้ลมตรงที่ตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาเสริมที่เป็นกำลังแรงด้วยและช่วงนั้นเนี่ยทางทะเลอันดามันฝั่งเนี้ยเหมือนจะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งก็จะมีผลที่จะทำให้ลมนี่พัดเข้าไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำหรือความชื้นอยู่ใกล้ๆแถบจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากโซนนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นตัวนี้ต้องอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงภาคใต้ตอนบนแถบเพชรบุรีนะครับแถวประจวบอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆโซนที่ใกล้ๆกาญจนบุรีแล้วก็อิทธิพลของตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ร่องที่มันลงมาช่วง19เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีระมัดระวังเพราะเทือกเขาสูงเนาะอาจจะมีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได
3: ้รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าหลังวันที่20กันยายนเป็นต้นไปเมื่อร่องมรสุมเลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้แล้วภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างรวดเร็วพร้อมรับกับสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงและมีหมอกในยามเช้าถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาวในช่วงต้นถึงกลางเดือนตุลาคมนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับน้ำหลากทางตอนบนของประเทศจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้น
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดเพราะฝนที่ตกชุกบางแห่งทางตอนบนในระยะนี้ทำให้มีปริมาณน้ำหลากไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ859ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนอยู่ที่430ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างในขณะนี้ทั้งนี้จากการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำช่วง9วันข้างหน้าพบปริมาณน้ำที่สถานีที่2อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจึงสั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะบริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหูเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรซึ่งระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตลิ่งขณะที่สำนักงานชลประทานที่12จะควบคุมปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรพร้อมติดตามสภาพอากาศข้อมูลจากสถานีตรวจวัดน้ำและแบบจำลองคาดการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปิดยาพันยางเทียนรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1ทับ2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้เตรียมงบประมาณในส่วนที่รับอนุมัติในปีงบประมาณ2570วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ2567ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการไว้รองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
7: ทางกรมประมงได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้ในหลายภารกิจใน7มาตรการนี้ซึ่งผมต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าตัวผมเองเข้ามาทำงานผมต้องการอย่างเดียวเลยคือทำให้จบทำให้เร็วทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
2: การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ของไทยสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้สูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมส่งต่อสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไปในปีหน้านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2027ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาว่าการจัดงานที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนสามารถตอกย้ำศักยภาพของภูมิภาคเอเชียในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานโลกโดยสร้างมูลค่าข้อตกลงทางธุรกิจสูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานหรือ Energy Transition ซึ่งแม้ว่าพลังงานหมุน เวียนจะเป็นเป้าหมายสำคัญในอนาคตแต่ก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงานในปัจจุบันการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีจึงเป็นข้อได้เปรียบที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าภาพงานแก๊สเทค2027กล่าวว่าพร้อมสานต่อการเป็นเจ้าภาพแก๊สเทค2027ในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลังงานของสหรัฐอเมริกาโดยจะมุ่งเน้นการหารือเพื่อรองรับความต้องการพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้นการจัดหาพลังงานในราคาที่เข้าถึงได้เชื่อถือได้และมีความมั่นคงเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปกระทรวงพลังงานบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือแผน PDP 2026ป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นเพื่อความมั่นคงในระยะยาวนายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าปัจจุบันยอดคำร้องขอใช้ไฟฟ้าจากกลุ่ม Data Center สูงถึง35กิกะวัตต์ซึ่งใกล้เคียงกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศที่40กิกะวัตต์อย่างไรก็ตามยอดดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นความต้องการเทียมหรือ Phantom Demand ที่เกิดจากการขอโควต้าเผื่อและขอแหล่งจ่ายไฟสำรองทั้งนี้เพื่อป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นกระทรวงพลังงานจึงพิจารณาบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่าง PDP 2026ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ผ่านการประเมินอย่างสมเหตุสมผลไทยชี้แจงประเด็นการปักปันเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันครอสที่ประเทศสิงคโปร์และเตรียมเข้าร่วมการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์
8: นายเสียศักดิ์วงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงภาพรวมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญา

0: เด็นต่างๆอย่างชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศและรายละเอียดการดําเนินการต่อจากนี้คณะทํางานของไทยก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมนัดต่อไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งกัมพูชาก็ตอบรับเข้าร่วมประชุมแล้วเช่นกัน
1: เราก็มั่นใจว่าประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปนี้มันเป็นเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็เราก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานจากของกระทรวงเองแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกับทางทหารเรือนะครับก็แล้วก็เราก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายของเราน
0: ะ
1: ครับ
0: นายเสียศักดิ์ยังกล่าวอีกว่าในช่วงที่มีการประชุมอันครอสที่สิงคโปร์ทหารกัมพูชามีการขุดกูเลตในพื้นที่เนิน450ใกล้ช่องกระโดดและช่องสงำอำเภอปูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งไม่น่าจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในกรอบอันคลอสโดยตรงเนื่องจากเป็นเรื่องทางบกแต่อาจกระทบต่อบรรยากาศในการหารือรวมทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันส่วนกรณีที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นความพยายามสร้างสถานการณ์ของกัมพูชาหรือไม่ในจังหวัดที่มีการหารือกันในกรอบของอันคลอสต้องรอให้หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงจะได้ผลสรุปที่ชัดเจนกลิ่นยวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันพรุ่งนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในเดือนตุลาคมนี้
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าจะมีการนำประเด็นกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันพรุ่งนี้พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิตามกระบวนการไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันพรุ่งนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปและมี4ประเด็นสำคัญที่ต้องหารือในการประชุมกกลางได้แก่กรอบเวลาการเรียกบรรจุรอบที่4การดูแลผู้บรรจุในรอบที่1ถึง3ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกส่วนการจัดการบัญชีและตำแหน่งเพื่อไม่กระทบต่อผู้มีสิทธิ์โดยสุจริตและความชัดเจนหลังการประชุมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำมติและแนวทางไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปจุดธรรมรักษาพันธ์รายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวปฏิบัติให้โรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศคุมเข้มการออกหนังสือรับรองการเกิดสกัดขบวนการจ้างจดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยและป้องกันการทุจริตตั้งแต่ต้นทาง
4: นายพัฒนาพร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยระหว่างการเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการออกหนังสือรับรองการเกิดของสถานพยาบาลเอกชนว่าจากกรณีการจับกลุ่มกระบวนการแกมเมอร์และกระบวนการจ้างคนไทยจดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยโดยไม่ชอบหรือพ่อทิพย์แม้กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงกวาดล้างอย่างต่อเนื่องแต่กระนั้นถือว่าปัญหายังคงอยู่ถึงต้องป้องกันตั้งแต่ต้นทางด้านนายแพทย์ตัวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปสฝ่าเสริมว่าที่ประชุมได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลในการออกหนังสือรับรองการเกิดหรือพ.ร. 1/1กรณีบานดาต่างชาติบิดาไทยไว้4ด้านหลักได้แก่ด้านขอบเขตการรับรองต้องรับรองเฉพาะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและแนะนำให้ตรวจ DNA จากสถาบันเครื่องรัดรับรองหากมีข้อสงสัยตามขั้นตอนปฏิบัติงานต้องบันทึกประวัติละเอียดอ้างอิงเอกสารตัวจริงและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบกรมการปกครองทันทีด้านการแยกหน้าที่ห้ามบุคคลใดรวบอำนาจทำคนเดียวเด็ดขาดโดยแยกส่วนแพทย์ผู้ทำคลอดเจ้าระเบียนและผู้มีอำนาจลงนามออกจากกันอย่างชัดเจนด้านมาตรการป้องกันทุจริตห้ามสถานพยาบาลอำนวยความสะดวกแจ้งเกิดแทนอำเภอหรือเขตและห้ามออกหนังสือรับรองให้เด็กที่ไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลยกเว้นกรณีส่งต่อฉุกเฉินทางนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพฤติการต้องสงสัยเช่นมารดาไม่ทราบข้อมูลบิดาไม่ปรากฏตัวหรือมีการขอเปลี่ยนชื่อบิดาภายหลัง พื่อกวาดล้างกระบวนการแสวงหาสัญชาติโดยมิชอบให้หมดไปจากประเทศไทย

0: ธุระสำคัญก็
1: ย
0: ัง
1: เข้า
0: ถึง
1: อุดมพรรายงาน
0: เรื่องมันเป็นแบบนี้
2: กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดระบบรวบรวมฐานข้อมูลกลางช่วยศิลปินคนทำเพลงรับมือการละเมิดลิขสิทธิ์ยุค AI ให้สามารถดูแลสิทธิ์และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้กับศิลปินนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์นักดนตรีคนทำเพลงและผู้สร้างสรรค์เพื่อรับมือกับยุคที่เทคโนโลยี AI สามารถสร้างหรือเรียนแบบเสียงและผลงานได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ผู้สร้างสรรค์รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถดูแลสิทธิ์ของตนเองและต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมสำหรับแนวทางการป้องกันแนะนำให้ผู้สร้างสรรค์ยื่นแจ้งข้อมูลงานลิขสิทธิ์ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยข้อมูลจะรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลางช่วยให้ผู้ที่ต้องการนำงานเพลงไปใช้ประโยชน์สามารถค้นหาข้อมูลและติดต่อเจ้าของสิทธิ์ได้โดยตรงอีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักฐานเบื้องต้นประกอบการยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและวันที่สร้างสรรค์ได้โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญามีระบบรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้สร้างสรรค์สามารถแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้า SMR มุ่งเสริมความมั่นคงพลังงานสะอาดของประเทศนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมลงนามความตกลงรับทุนสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้า SMR ระหว่างองค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกาและกฟผ.ภายในงาน Gas Tech 2026โดยกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการสำรวจทางเลือกต่างๆเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งการสนับสนุนครั้งนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญในการประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR โดยกฟผ.ให้ความสำคัญกับโอกาสในการเรียนรู้จากนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าของประเทศในระยะยาวจะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้าสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องสำหรับการลงนามความตกลงในครั้งนี้จะช่วยให้กฟผ.สามารถประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพเบื้องต้นต้นทุนตลอดจนขั้นตอนและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับการเดินหน้าตามแผนการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้ในประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับประเทศไทยในการพัฒนาแหล่งพลังงานที่มีความมั่นคงและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: นั่นให้จมดินได้แน่4ล้านชิ้นนี้ฉันเอา
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหมุนสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: สิบเก้านาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเตือนพลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียเนื่องจากความเสี่ยงการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านขณะเดียวกันพลเมืองอเมริกันที่อาศัยและทำงานใกล้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและฐานทัพสหรัฐอาจเผชิญความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียที่มีพรมแดนติดกับเยเมนพร้อมกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เตือนภัยระดับที่4ซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดที่ห้ามเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเสี่ยงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังซาอุดิอาระเบียประกาศเตือนภัยในนครมักกะทางตะวันตกและอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศท่ามกลางการโจมตีทางอากาศของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลังระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดิอาระเบียสามารถสกัดกั้นโดรนของกลุ่มฮูตีก่อนจะรุกล้ำเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้านครมักกะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียเร่งยกระดับความพยายามควบคุมเหตุไฟป่าและไฟไหม้พื้นที่เกษตรกรรมโดยขยายขอบเขตของปฏิบัติการดับไฟป่าจากเดิม6จังหวัดได้แก่จังหวัดเรียวจัมบีสุมาตราใต้กาลิมันตันตะวันตกกาลิมันตันใต้และกาลิมันตันกลางให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันพิษรวมทั้งป้องกันไม่ให้สถานการณ์ไฟป่าสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสถานการณ์ไฟป่าในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียโดยเฉพาะเกาะกาลิมันตันเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายแสนไร่และทำให้คุณภาพอากาศในหลายจุดอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายนอกจากนี้หมอกควันพิษจากไฟป่าในอินโดนีเซียยังลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และประเทศไทยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส
5: เป็นกระจกทองเหลืองมูลค่า4ล้านอะไรนะอะไรนะ
6: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญไม่เป็นไรไปจัดการธุระของคุณเถอะงั้นฉันกลับก่อนนะท่าน

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึงข้อที่35เวลานั้นเปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายคนหนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่พันล้านบาทเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและส่งยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาทเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไรจงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่ากรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้าไม่ใช่หรือกษัตริย์กริ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

คยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นี่เป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพพารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยก

0: มมา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

ใจขอจันลงให้สถิตไว้ชั่วกาลกรรมการเจ้าหน้าที่มีจรรยาบรรณสมาชิกพร้อมเพียงใจกันยึดมั่นความดีธุรกิจขยายสังคมไทยเข้มแข็งร่วมแรงแบ่งปันจัดสรรทุนอารีรวมคนรวมคิด

0: เอ่ยวัดจันเราเอ่ย
1: วัดจันเกรียงไกร
0: วัดจันเกรียงไกร
1: คุณธรรมนามใจขอจันลงให้สถิตไว้ชั่วกาลกรรมการเจ้าหน้าที่มีจรรยาบรรณสมาชิกพร้อมเพียงใจกันยึดมั่นความดีธุรกิจขยายสังคมคายเข้มแข็งร่วมแรงแบ่งปันจัดสรรทุนอารีรวมคนรวมคิด

จากพระวรสารบุตรลูกาบทที่7ข้อที่31ถึงข้อที่35เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ยอห์นผู้ทำพิธีล้างได้มาไม่กินอาหารไม่ดื่มเหล้าองุ่นท่านก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิงบุตรแห่งมนุษย์ได้มากินและดื่มท่านก็ว่าดูสินักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระปีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติตามพระปีชาญาณนั้น

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: เปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: เศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีแคนาดาเตรียมเดินทางเยือนยุโรปในสัปดาห์นี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปและลดการพึ่งพิงสหรัฐทีมวอลเลย์บอลหญิงและทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยประเดิมคว้าชัยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:17 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพริยภัทรรัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้เรื่องรามเกียรติ์ตอนนาคบาทณหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในวันเดียวกันนี้เวลา 16:57 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินทช.จภ.ณเมนวัดนพวงศ์สารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่15กันยายน2569เวลา 10:10 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการหน้าอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวของคณะกรรมการของคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงรับการถวายความเคารพจากกองฐานเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัดผู้บังคับกองฐานเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองฐานเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเมื่อสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเปล่งเสียงถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกยาอัวแขวมีความหมายว่า ขอให้ทรงมีพระพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลแล้วเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายไทยและคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสร็จแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศซึ่งเดินสวนสนามออกจากโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติเวลา 10:22 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติทรงพระราชปฏิสันถานกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไปเวลา 11:13 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 11:43 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเจิ้นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พักที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับเวลา 18:39 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังพระราชวังทงคินในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569พระราชวังทงคินหรือบักโบฝูมีความหมายว่าพระราชวังเหนือสร้างขึ้นเมื่อปี2461ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนแลแทกและถนนโงเกวียนในเขตหวานเกียมกรุงฮานอยเดิมเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เกือบทั้งหมดด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพระราชวังแห่งนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528และจะรับการบูรณะและปรับปรุงครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อปี2568เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและมีการก่อสร้างเรือนกระจกส่วนขยายเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศของรัฐบาลเวียดนามอีกด้วยในวันเดียวกันนั้นเวลา 17:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089863349 www.naporadio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ยามนี้จะนำไปฝากยามลำบากให้ไปทอนยังขาดทุนร้อนให้ไปกู
2: ้
1: สหกรณ์ตั้งอยู่หมู่11ตำบลนาโพม
2: ี
1: สวัสดิการคุ้มครองเงินกู้มากู้ผ่าน180วันหากเสียชีวิตไม่ต้องช้ำรักคืนไม่มีหักค่าใช้จ่าย
0: สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ
2: ์
0: ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

0: ามาเริ่มงานได้เลยได้ครับรอผลจากการจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรีบไป
1: อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้อมอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กไดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่าง

0: ังทุกท่าน
1: ไปอัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับคลื่นตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบคลีนนวดแบบสเปรย์สีผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349

0: าสิบจุดแปดล้านก็จะลดก็จะลดลงนี่มันรวยขึ้นแล้วคือไม่ออกไปจริงๆใช้ที่จ่ายธรรมดาหลักเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ทำเลย
1: มิเป็นแนวเลื่อดอกเฮือเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอสามแยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อกอบเบลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ว
0: ค
1: ุ
0: ณน
1: ั่
0: งพ
1: ัก
0: ส
1: ัก
0: ครู่ก่อนนะครับฉันจะรีบไปดำเนินการเรื่องที่บ้านให้คุณ
1: วิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครื่องบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฑิกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองอีกทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตคนไปใส่ก็บ่ได้ที่จะจมจ๊ะแม่นี่มันเมียเนาะ
0: โฉนดที่ดินของคุณทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

0: รู้สึกเสียใจแล้วใช่ไหมล่ะนั่นสิเงินฉันได้ย้อนชายไปในเวลาที่ออกจากบ้านไปถ้าเป็นฉันไม่มีทางให้คนในครอบครัวออกไปได้ขาดเขาไปเอาเงินมากมายขนาดนี้มาจากไหนท่านหรอในที่สุดก็ซื้อบ้านได้แล้วส่วนเรื่องซื้อเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่งเรื่องบ้าน
1: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
2: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: มันก็แย่งั้นเราย้ายมาอยู่ด้วยกันดีไหมเชียวเย็นเมื่อก่อนพี่สะพายพูดจาแยกเกินไปตอนไปเรามาอยู่กันเป็นครอบครัวนะตอนที่ผมเก็บขยะไม่มีงานพวกคุณรังเกียจว่าผมสกปรกรังเกียจว่าผมสร้างความเดือดร้อนให้ตอนนี้ผมมีแล้ว
3: เราคือสหกรณ์แห่งแรกของไทยนางกองเกียงไกรสหกรณ์วัดจันทร
0: ์มันไม่ใช่สิ่งที่เงินจะซื้อกลับมาได
3: ้รวมคนแล้วรวมความคิด
0: รวม
3: จิตศรัทธาเชื่อมั่นดุจเกลียวเชือกฟันผูก

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปี

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.naporadio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างชีวิตให้เจริญ

ทางหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศใครขอขอบพระคุณมาอย่างคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 MHz และระบบออนไลน์ที่ www

จังหวัดสกลนครโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญและความมุ่งหวังให้

31ถึงข้อที่35เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราปู่คุยเจ้าก็ไม่เต้นรำ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

0: วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่อง
1: บทอ่านจาก
0: พระธรรมพระ
1: วจนะสารบทลูกาบทที่7ข้อที่31ถึงเรื่องข้อที่35
0: พระพรอันหนึ่งที่พวกเรามี
1: เวลานั้น
0: เราก็ต้องใช้
1: พระเยซูเจ้าตรัสว่า
0: วิญญาณของเรา
1: เราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดด
0: ีศีลอภัยบาป
1: เขาเหมือนกับสิ่งใด
0: ในช่วงที่มีโควิด
1: เป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะ
0: แล้วก็บอกว่า
1: ร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเป่าคลุย
0: ไม่ได้ไปวัด
1: เจ้าก็ไม่เต้นรำ
0: แต่เมื่อหลังจาก
1: เพลงโศกเศร้า
0: ผ่านพ้นไป
1: เจ้าก็ไม่ร้องไห้
0: รู้สึกว่าจำนวน
1: คนที่ทำพิธีล้างได้มาไม่กินอาหารไม่ดื่มเหล้าองุ่น
0: เข้าใจว่า
1: ท่านก็ว่า
0: แค่บาป
1: คนนี้มีปีศาจสิง
0: บาป
1: บุตรแห่งมนุษย์ได้มากินและดื่ม
0: ท่านก็ว่า
1: ดูสิ
0: เลยคิดว่าน
1: ักกินนักดื่ม
0: คิด
1: เป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาป
0: เท่าๆกัน
1: พระปีชาญาณของพระเจ้าผ
0: ่
1: านการพิสูจน์แล้วว่าถ
0: ู
1: กต้องโดยผู้ปฏิบัติตามพระปรีชาญาณนั้น
0: การที่พระเยซูเจ้าได้มาเล่านิทานเปรียบเทียบอะไรให้พวกเราฟังเช่นแจกกระดูกที่หายไปพระองค์ก็พร้อมที่จะยื่นการสุขาตัวไปหานี่ก็แสดงว่าเมื่อมีคนบาปคนหนึ่งจะทำบาปไปแล้วพระองค์ก็ติดตามเขาแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของเจ้าหนี้ที่คนหนึ่งเป็นหนี้มากคนหนึ่ง

0: ว่าเราทำตามบาตรผู้เราสม่ำเสมอขอพระเจ้าอวยพร
1: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานทิเทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอเตือนท่านให้คำนึงถึงข่าวดีที่ข้าพเจ้าประกาศแก่ท่านท่านได้รับไว้แล้วและยังคงเชื่อมั่นในข่าวดีท่านกำลังรับความรอดพ้นอาศัยข่าวดีนี้ถ้าท่านยังยึดมั่นตามที่ข้าพเจ้าประกาศแต่ถ้าท่านไม่ยึดมั่นความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์ข้าพเจ้ามอบธรรมประเพณีสำคัญที่สุดให้ท่านเป็นธรรมประเพณีที่ข้าพเจ้าได้รับมาอีกทอดหนึ่งคือพระกิตติเจ้าได้สิ้นพระชนม์เพราะบาปของเราตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังไว้พระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่สามตามความในพระคัมภีร์และทรงแสดงพระองค์แก่เคฟาสแล้วจึงทรงแสดงพระองค์แก่อัครสาวก12คนหลังจากนั้น

ในบรรดาอักขรสาวกและไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นอักขรสาวกเพราะข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนพระศาสนาจักรของพระเจ้า

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไป

0: ลมตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบล นาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหูแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นพอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่หมุนสืนจำใสจนเมิดสมองมาหมุนสืนน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: สามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ทันพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซ่องเพื่อกับพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความมุ่นสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

มาถึงช่วงของนิทานวันนี้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยนำเล่าให้พี่น้องฟังเรื่องนางพิกุลทองเรื่องราวของนางพิกุลทองพี่น้องเป็นเรื่องเล่าของผู้สาวงามงามคนหนึ่งค่อยเว้าสำนวนไทยเว้าขึ้นมาว่าปาติยานดอกพิกุลหลวงบ่อันประมาณนั้นล่ะเนาะพี่น้องเนาะมีการคาดเดาว่ามาจากเรื่องนางพิกุลทองนี่ล่ะต้นกำเนิดของสำนวนไทยเปรียบเปรยคนที่ไม่ค่อยจะพูดหรือมักพูดอุบอิบอุบอิบอยู่แต่ในปากยานคนอื่นได้ยินโอ้ยยานแต่ดอกพิกุลหลวงเนาะอันเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะสำนวนเปรียบเลยคาดหมายว่าคาดเดาว่ามาจากเรื่องนี้ในสมัยหนึ่งพี่น้องท้าวสันนุราชมีลูกสาวงามหรือพระราชธิดาคนหนึ่งซื้อวัดเจ้าหญิงพิกุลทองเจ้าหญิงพิกุลทองนี่นะครับบ่แม่นธรรมดาได้พี่น้องเอ้ยเป็นเจ้าหญิงที่มีบุญญาธิการสูงก็คือนอกจากมีหน้าตางดงามหรือพระสิริโฉมโสภานะครับแปลว่าหน้าตาดีแปลง่ายๆนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะเมืองใดแคว้นใดได้ยินลือกันไปเมื่อป่าลูกสาวเจ้าเมืองอันนั้นหันท้าวสันนุราษฎร์งามกระดักกระโดขนาดใดนอกจากหน้าตางามแล้วซื้อเสียงกันยังดังอีกและที่สำคัญนะครับเจ้าหญิงพี่กุลทองคนนี้เส้นผมของเราโอ้โหเวลากายไปสะบัดหรือสะบัดซ้าย สะบัดขวาหอมกลิ่นหอมปุ้ยผู้บ่าวเห็นนี่อ้อนไปฮอดเอ็นขนองบุล่ะไม่ใช่หอมธรรมดาหอมหวนยวนใจพี่น้องเนาะคือเบิ่งกันแล้วกันคำว่าหอมหวนยวนใจบ่แม่นยวนธรรมดายวน นั่นหมายก็ว่าหอมขนาดและเมื่อใดก็ตามนะครับเวลาเว้าเวลาจ่าเวลาปากติ่งกับผู้ใดดอกพิกุลสิลุดออกมาจากปากเราร่วงลงมาจุ๊บๆๆๆๆมือหนึ่งแดดกำลังหอนจัดสงสัยเดือน5นี่ล่ะว้ายมุดมัดกระตุนกระตูเด้เจ้าหญิงมุดมัดกระตุนกระตูเยอะไปอาบหนำบาทนี่นัดแนะกับพระพี่เลี้ยงแล้วเธอต้องไปกับฉันนะเราจะไปตีกองน้ำตุ๊บป่องตุ๊บป่องนะเห็นวะพระพี่เลี้ยงกะได้การอีสันจะไปด้วยเป็นว่าสระน้ำอยู่หลังวังนี่ล่ะเจ้าหญิงพิกุลทองก็เลยทูลไปทูลขอพระบิดาขอพระบิดาไปเล่นน้ำมาเถอะเนาะอีฉันจะขอไปตีกองน้ำนะพระบิดาขออนุญาตด้วยเปิ่นว่า ไปก็ไปแน่ล่ะนี่ละกับพระพี่เลี้ยงเอาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยไม่ไปเหรอเปิ่นว่าหนุ่มน้อยคนผู้ไทยใส่สิ้นตีกองน้ำไม่ได้ค่ะเปิ่นว่า ว่าอนุญาต ตีกองน้ำพี่น้องคือภาพใดอยู่ดอกเนาะสมัยตะกี้ผู้หญิงหรือว่าคุณลุงคุณป้าเนาะคุณลุงนี่ต้องหนังเฝ้าแต่ฟังสะหรือแต่ฟังห่วยผู้สาวสีนุ้งสินฮัดแอวคักๆพ่อลงไปน้ำปื๊บแล้วก็กวานน้ำใส่แล้วให้สินมันป้องลงไปนะจากนั้นเราก็นอนหงายให้สินมันป้องขึ้นมานะครับลมมันเข้าไปในสินในผ้าถุงนะนั่นแหละนะครับแล้วก็ลอยตีปากกระเดิดเอาตีนตีน้ำต่ำต่ำต่ำต่ำเขาเรียกตีกลองน้ำเพื่อนว่าภาษาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยได้ภาษาไม่ใหญ่สบู่ฮู้จักแล้วเนาะเจ้าหญิงพิกุลทองก็ขออนุญาตพอหรือพระราชธิดาไปเล่นหนำกับพระพี่เหลียงพี่น้องขณะที่กำลังเล่นหนำอยู่นั่นเองกำลังมีความสุขกับการเล่นหนำแหมเย็นสบายดีจังเลยนะน้ำเนี่ยเพื่อนว่าพญาแหลงตัวหนึ่งหรือคุณแหงพี่น้องกำลังบินมาเห็นมาเนาลอยตามลำน้ำหละพญาแหงตัวนี้เห็นมาเนาธรรมดาแล้วธรรมศาสตร์ของแหงเนาะ
ของเหม็นแมงวันชอบตอมของหอมมนุษย์ชอบดมแต่ของเน่าของเหม็นชิ้นใหญ่ๆต้องพยาแรง หรือคุณแหงหรืออีแหงชอบนัก

พญาแหงกำลังซีกกินจิกกินซากหมาเนาลอยมาตามกระแสน้ำพี่น้องตามธรรมดาแล้วหมาเนามันหลายมือแล้วเนาะพี่น้องเนาะขนาดหนูตายอยู่ในเฮือนตัวเดียวนี่ก็ยังปุ้ยอยู่มองเล่อมองเล่อพักกันค้นหาอยู่โอ้ยหูแบบนี้คอยเอ็ดหน้าต่างไว้หลายๆดีกว่าคอยบ่เอาของสกปรกไว้เฮือนคักๆหนูเนานี่มันตายอยู่มองนี้นี่เหม็น บางเถื่อตะกาพาเปื้อนเพิ่นทิ่มใบสองอาทิตย์นึกว่าหนูเนาที่ไหนได้ผ้ามันเน่า อุ้ยมีอยู่บ่เวียนจักกันระยะนี่คู่มือนี่เนาะแบบนี้เนาะอ่ะนะครับขึ้นมาเนาส่งกลิ่นโชยไปเหม็นรบกวนเจ้าหญิงเจ้าหญิงกับพี่เหลียงเกิดความบ่พอใจลุดคำด่าออกมาหายแล้วแหงอันนี้ไปกินมังอื่นก็บ่ได้เนาะมากินอย่างใกล้ๆแถวนี้โอ้ยพญาแหลงได้ยินเสียงด่าเสียงจมเสียงปล่อยจากพระราชธิดาและพระพี่เลี้ยงโอ้เกิดเป็นแหงเลือกเกิดบ่ได้ได้เลี้ยงของเหม็นของซากศพซากเน่ามันก็เป็นอาหารพญาแหลงเห็นว่าเจ้าหญิงเป็นถึงธิดาแต่กลับเว้าว่าจ่าหยาบคายด้วยการที่ตนกินซากสัตว์ที่ตายเน่าเหม็นเป็นตามวิสัยก็เลยเกิดความอยากหายพี่น้องบ่แม่นอยากหายธรรมดาได้อาฆาตมาดร้ายพยาบาทอาฆาตและโกรธแหง รวมแล้วก็คืออยากหายและก็อาฆาตมาดร้ายกินยังบ่อิ่มซ้ำพญาแหงตัวนี้บินขึ้นทันทีอยากหายแหงได้ยินเสียงพระราชธิดาเว้าแบบนั้นพ่อกะว่าวิทย์สายตาของพระพี่เลี้ยงวิทย์สายตาของนางพิกุลทองธิดาอันโสภาแล้วพญาแหลงกระกลายล่างโอ้มันลึกคึกมันเลยคึกกระพึบกระพึบกระพึบปึ๊บปึ๊บโอ้ยคาถาแปลงล้างในจำเด้องวดหน้าสิได้แปลงคืนได้ลืมมีคาถาแปลงล้างคืนบ่ได้ได้โอ้โหมากึกมากักมากักมากึกกึกกึกกึกปึ๊บปึ๊บซึ่งใส่กระพือปีกเด้อเนาะพญาแหลงพี่น้องแปลงล้างกลายเป็นชายหนุ่มรูปงามงามงามกว่าหอดหนุ่มน้อยคนผู้ไทยบาทนี่คืออุกอังเด้มีคนงามกว่าชายหนุ่มรูปงามพี่น้องจากนั้นกระย้างไปขออาศัยอยู่กับตายายณเมืองนั้นเองทั้งนี้เพื่อหาทางแก้แค้นเจ้าหญิง

เราอุตส่าห์แปลงร่างเป็นชายหนุ่มรูปงามและจะต้องหาโอกาสเข้าไปจีบจีบจีบจีบแล้วก็จีบไปขายขนมจีบพระราชธิดาให้ได้พี่น้องครับหลังจากที่พญาแหงหรือพญาแล้งนะครับได้แปลงร่างเป็นชายหนุ่มรูปงามแล้วพญาแล้งกะไปพยายามเอาอกเอาใจซอยตาซอยยายทำมาหากินพญาแล้งมีวีซ่าติดโตอยู่แล้วตาย่ายอยากได้หยังนะครับลาวกะโอมหรือคึกคักมาลักก็คึกเพียงอยากได้เงินเนรมิตให้ได้เงินอยากได้ทองหยองเนรมิตให้ได้ทองหยองได้มัดสมัยตะกี้เขาเล่ามาแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะคู่มือนี่เนรมิตเอาได้กว่า กันบ่หาตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตอาบเหงื่อต่างน้ำได้เป็นดีเนาะพี่น้องเนาะ นั่นแหละถึงจะมั่งมีและร่ำรวยเนรมิตเอาอย่างเดียวโอมทงทงเรียกเอาในฝันมือหนึ่งพญาแหลงหลังจากที่ตายายได้เงินได้ทองหลายแล้วแล้วก็เอ็นดูรักใคร่คือลูกคือหลานอลีพญาแหลงก็เลยเอ่ยปากยายยายตาตาขอตากับยายไปเป็นเฒ่าเป็นแก่ขอเจ้าหญิงพี่กุนทองมาเป็นเมียผมแน่ท้อนตากับยายได้ฟังแบบนั้นพี่น้องเอ้ยโอ้ยตกอกตกใจแล้วเฮาเป็นสาวบ้านธรรมดาสิไปขอพระราชธิดาเจ้าเมืองมาเป็นลูกสะใภ้หลานสะใภ้มันสิเป็นไปได้แนวใดโตก็ได้เนาะเพิ่นว่าผมรูปงามนะเพิ่นว่าพญาแหลงผมหน้าตาดีนะเพิ่นว่าดีกว่าหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอีกหน้าตาดีก็ยากตากับยายก็จมแล้วแต่สุดท้ายทนอ่อนวอนบ่ได้พี่น้องตากับยายก็เลยไปเป็นเฒ่าเป็นแก่มือสั่นวันดีตากับยายก็ไปแล้วเขียวขมะคอนกระตาสะพายกระหยังหยางลัดถงไปขอเจ้าหญิงเท้าสันนุราชพี่น้องได้ฟังแบบนั้นนานิวคิวกระมวดบ่แม่นถึกอกถึกใจได้บ่แม่นสงสัยนาจากแดงๆอยู่เป็นนาแดงขึ้นไปอีกแดงก่ำอยากหายแห้งลมออกหูอยู่ปูดปูดปูดปูดปั่นรถไฟ มันหายกระดักกระโดดออกลมออกหูจุดเป็นฟอดอยากหายแห้งท้าวสันนุราชส่งกลิ้วโอ้โทษโทษโทษโทษโทษตากับยายบ่เจียมตัวเลยเจ้าเป็นไผและเราเป็นใครเพื่อนว่าว้ายเจ้าเป็นไทบานธรรมดาเมื่อขอเจ้าหญิงให้หลานไส้โทษโทษโทษโทษโทษโทษเจ้าบ่งมบึ้งงอนดนเจ้าเลยเนาะเพื่อนว่าหมายถึงว่าไม่ดูสภาพชีวิตของตนเองไม่ดูฐานะของตนเองคือไม่งมงอนดนคำหายคำเว้าของท้าวสันนุราชนี่เนาะแปลเป็นภาษาบ้านเฮาแล้วปุ้ยก็เป็นตาฟังอยู่ไม่ใหญ่เพิ่นว่าเนาะนะครับหลังจากท้าวสันนุราชหายแห้งแล้วล้มออกหูอยู่ปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดล่ะก็เลยเว้ากากาขอเฮากะสิกายกให้เพิ่นว่าห่านเป็นนดใดใจอ่อนแล้วเพิ่นโอ้ยเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำเป็นคนก็เหมือนกันพี่น้องเอ๋ยต้องรักษาวาจาเว้าคำใดต้องทำให้ได้ดังที่พูดไว้นั่นแหละคนท้าวสันนุราชยักหายแห้งหาวตาย่ายบ่เจียมตัวคอเจ้าหญิงไปให้หลานชายเอ้ายกก็ยกให้ก็ให้แต่เพิ่นว่ามีข้อแม้หลานชายเจ้าต้องสร้างสะพานเอ็ดสะพานเงินสะพานทองจากเฮือนของตาย่ายมานี้ฮอดพระราชวังให้แล้วเสร็จภายในพรุ่งนี้มื้ออื่น tomorrow เพิ่นว่ามิฉะนั้นเฮาสิประหาร7ชั่วโคตรตายายพี่น้องเอ้ยเอ็ดแนวใดสะพานเงินสะพานทองจากมองนั้นมามองนี้ซ้ำกับสร้างจากสกลนครข้ามมาหนองหาน30กิโลพุ่นละเนาะ
คันบอกว่าทางลัดทางลัดท้าวสนุราชสั่งให้ตายายไปบอกว่าที่ลูกเขยหลานชายให้สร้างสะพานเงินสะพานทองจากบ้านมาหอดพระราชวังให้แล้วภายในเสาของมืออื่นมิฉะนั้นตายสถานเดียวในฐานะที่ไม่งมงอนด้นดูตัวเองพี่น้องขับสองตายายเหนียวแตะเหนียวแตนตกใจกว่าเด็กหน่อยโว้ยกระดักกระดอนอกยานธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะคนยานเนี่ยผู้ใหญ่สั่งให้ไปตายก็ไปตายแล้วพระราชาเฮ้ยเจ้าเมืองสั่งน้องบ่แม่นธรรมดาตาย่ายนี่เหนียวแตะเหนียวแตนนี่ธรรมดาเป็นเรื่องเล็กน้อยพระกันโซ่สัตว์โซ่เซ่ตกใจมือไม้สั่นอุ้ยอีตนผู้เฒ่าหมดต้องเป็นอันเคี้ยวละขมะเจ้าเนาะบ่มีฮอดแห้งแขวขมะพุ่นละตาย่ายมือไม้อ่อนนะครับมือสั่นเทามาถึงกระท่อมบ่เว้าหยังแล้วทั้งสองคนไปยายยายยายหามงลบเดี๋ยวอุ้ยตายเฮาตายแน่ๆตายแน่ๆชีวิตมืดคักๆมืดคักๆมืออื่นนี่ล่ะมือตายเฮาต่างเข้าไปคลุมโปงเอาผ้าห่มกระตู่นะครับทั้งที่อยู่ในสวงของนาหอนเด้เดือน5หน้าร้อนเป็นยังจังหวัดนาหอนโย่สันนิษฐานไว้เด้เนาะเจ้าหญิงพี่กุนทองพากันไปอาบน้ำเด้ก็แสดงว่าอยู่ในนาแหลงเนาะตายกับยายไปคุ้มเอาผ้าคุ้มกระตู่นอนตู่สั่นอยู่พอปานนั้นป่านถือไข่ถือไข่จับสั่นบุยบุยบุยพญาแหลงพี่น้องได้ฟังเรื่องราวปฏิปต่อเรื่องใดโอ้จิบจอยเรื่องเล็กน้อยเพิ่นว่าตายายบ่ต้องตกใจเรื่องนี้เป็นเรื่องน้อยมืออื่นแล้วเสร็จอย่างแน่นอนสะพานเงินสะพานทองนี่ล่ะลูกเขยของพระราชาเพิ่นว่าตากับยายก็ยังบ่เสือคำเบาหลานแล้วเป็นไปได้แนวใดณคืนนั่นเองพี่น้องเที่ยงคืนพระจันทร์ตรงศีรษะบ่ต้องมาถึงกับพระจันทร์ตรงศีรษะดอกเที่ยงคืนนั่นละพญาแหลงร่ายมนต์คาถาโอ้มลึกกักมลักกึกกลึกกึกกลึกปึ๊บๆกลายร่างเป็นคุณแรงตัวใหญ่กลับคืนสู่ร่างเดิมบินไปยังภูเขาเนินกระทาภูเขาเนินกระทานี่เป็นภูเขาเนินที่เราแพ่งที่สุดเกิดจากมงนี้เองอันเป็นสถานที่อยู่ของพญาแรงคือเนินกระทาจากนั้นเราก็ห้องบริวารพญาแหงมาลูกเล็กเด็กแดงพญาแรงขอเชิญประชุมเพิ่นว่าหลังจากนั้นเพิ่นก็เข้าท้องพระโรงพญาแรงแล้วมาประชุมกันกับบริวารว่าไงพญาแรงลูกน้องพญาแรงคนที่1คนที่2จะช่วยเรายังไงก็พากันประชุมกันเรียบร้อยกับค่อนคืนเติบเอาอย่างนี้เราจะแปลงร่างเป็นชายหนุ่มทั้งหมดไปช่วยกันทำสะพานเงินสะพานทองจากบ้านของตายายไปสู่พระราชวังก่อนรุ่งสางวันพรุ่งนี้จะเห็นสะพานเงินสะพานทองเหลืองอร่ามงามกระดักกระด้ออย่างแน่นอนว้าวแล้วทั้งหมดก็แปลงร่างอ้าวทั้งหมดไล่มนพร้อมกันมลึกกึกมลึกกึกมลึกกึกกึกปลึบปลึบปลึบเรื่องล่าสุดเป็นแนวใดนะครับอย่าลืมติดตามนิทานเรื่องนางพิกุลทองในตอนต่อไปมื้อนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วนะครับขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบ้านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังนิทานของเฮารายการของเฮาโดยหนุ่มน้อยคนบุไทยโอกาสหน้าสิกลับมารับสายใหม่มื้อนี้ลาพี่น้องไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบ

ครอนิกชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
3: เนื่องทองเนื่องทอง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนไทยฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาเอาไว้เด้อเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บจากอาการเอ็ดเวเอ็ดงานหนังเหิงนอนเหิงหรือกล้ามเนื้ออักเสบการออกกำลังกายนวดคลึงไปมาเบาๆสักพักไม่ต้องทาซ้ำก็สามารถบรรเทาอาการปวดได้ครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตานุ่มน้อยคนไทยชนิดครีมนะครับราคาขวดละ50บาทส่วนชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทมีจำหน่ายกับนุ่มน้อยคนไทยที่วิทยุนาโพเรดิโอ089-863-3349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศกราบคำงามด้วยความเคารพทักทายมาถึงอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาที่ติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่งทางวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ประจำวันที่16กันยายนมื้อนี้อากาศเต้เสาระดีขึ้นมาเนาะตั้งหลังจากเมื่อวานนี้ฝนห่ำมืดมือเมื่อวานนี้ในช่วงเสาๆแดดบดแต่บ่แน่คือกันได้เพราะวันนี้อาจจะ

แต่ว่ามันสิตกเป็นบางมงเด้มันบ่ตกทั่วไปเนาะบ้านเจ้าอาจจะบ่ได้ตกบ้านผมอาจจะบ่ได้ตกแต่บ้านอื่นก็อาจจะตกหรือบ้านผมตกบ้านเจ้าก็บ่ตกแม้แต่เขตระหว่างนาผู้น้อยกับนาผู้ใหญ่มันยังคั่นกันเลยมื้อวานนี่เข้าสู่เขตมงไกลสิฮอดยูเทิร์นทั้งนาผู้เอ้ยถนนแห้งเลยแต่หลังจากนั้นเป็นต้นไปเปียกมะยอดมื้อวานนี่ได้เอาเบิ่งแยกสุขภาพกันเด้ออีเมเด้อไม่แน่เหมือนกันเนาะฝนจะตกช่วงไหนก็ไม่รู้อาจจะทำมาตอนนี้หรืออาจจะแจ้งจังปังตลอดวันก็เป็นได้นะครับพี่น้องครับรายการของเฮาขอแนะนำนอกจากครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแล้วประชาสัมพันธ์สำหรับชรบเด้อทีมชรบของแต่ละหมู่บ้านพี่น้องที่ไปถ่ายรูปติดบัตรชรบหรือกรอกเอกสารแล้วต้องใส่รูปขนาด1 นิ้วไปถ่ายตอนเช้ามื้อนี้ก็รับตอนเย็นได้เลยและราคาพิเศษหากไปเป็นชุดแต่ละหมู่บ้านเด้อหากไปเป็นชุดก็จะได้ราคาพิเศษอย่างเช่นนาโพมูที่11ไปเป็นชุดนะครับ11คนก็ได้ราคาลดพิเศษนำโดยผู้ใหญ่โฉมยงขอพระคุณผู้ใหญ่โฉมยงเด้อมาทั้งเซตเลย11คนก็ได้ราคาลดพิเศษแต่ไปมื้อนี้ตอนเช้าภาคเช้านี้ก็จะได้รับตอนเย็นนะครับตอนเย็นๆส่วนท่านที่ไปตอนบ่ายวันนี้หรือตอนเย็นวันนี้ก็จะได้รับบ่ายวันพรุ่งนี้กสิสาในจังหน่อยเนาะนะครับแต่ว่าหยุดวันอาทิตย์ได้หยุดวันอาทิตย์ถ้าไปวันเสาร์ก็สิได้รับเป็นวันจันทร์พุ่นละเพราะว่าหยุดวันอาทิตย์นะครับแต่ถ้าไปตอนเช้าก็จะได้รับตอนบ่ายก็ประชาสัมพันธ์เด้อราคาพิเศษนะครับราคาลดเป็นพิเศษลดกระหน่ำถ้าไปเป็นทีมหรือรวบรวมกันไปบางคนก็ไปแล้วก็เอาเสื้อตัวเดียวไปได้เปี้ยนกันไส้ อันนั้นก็ได้คือกันเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ใส่ชุดชรบของตัวเองไปก็จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อให้มันยากทางหน้าผู้นี่ต้องเปลี่ยนซื้อได้ต้องเปลี่ยนซื้อเพราะเพิ่นเอาเสื้อไปส่งตู่เด้อ่ะประชาสัมพันธ์บอกโต้กันในเด้ออีเมลเด้อชุดชรบของหมู่บ้านถ่ายรูปติดบัตรราคาพิเศษและก็ด่วนด้วยถ่ายเช้าได้เย็นไปเช้าวันนี้ได้เย็นวันนี้ส่วนไปตอนบ่ายก็จะได้วันต่อไปนะครับ

มวนอยู่บนอ้ออีเมเอ้ยเพลงมันมวนฝากตอนเป็นความสุขความมวนซืนเดอร์วันที่21นี่ก็21กันยายนเป็นวันจันทร์เนาะขอเชิญคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเข้าร่วมประชุมเด้อนะครับซึ่งท่านสุพจน์ลอยพิลาประธานคณะกรรมการดำเนินการก็แจ้งว่ามีวาระสำคัญมว่าสิเป็นอนุมัติงบประมาณอนุมัติเงินให้สมาชิกขอกู้ยืมนะครับแล้วก็เรื่องของบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆของมวลสมาชิกบางรายรวมไปถึงเงินสถาปนกิจสงเคราะห์ก็มีรายการอื่นๆที่จะมาพิจารณาด้วยพี่น้องที่เป็นสมาชิกนะครับยังบ่ได้ไปกู้ยืมเงินหรือยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงินก็ไปก่อนวันที่21กันยายนเด้อทางกู้ยืมเงินนี่ประชุมกันเดือนละเทื่อมันก็สิซาได้วิจักวันที่21แล้วก็สิซาทาอีกเป็นเดือนผู้ได้คณะกรรมการเขาประชุมเดือนละครั้งนะครับอยากจะกู้ยืมเงินกับสหกรณ์ทุกประเภทก็ไปติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดส่วนพี่น้องทั่วไปรวมไปถึงสมาชิกของเราอยากจะฝากเงินเด้ออยากจะฝากเงินตอนนี้ท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทก็จะได้รับตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาทปีที่2ร้อยละ 2.3 ปีที่3ขึ้นไปก็จะเป็นร้อยละ 2.5 หรือ2บาท50นั่นเองส่วนท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีแรกก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทหรือ 3,000 บาทต่อปีนั่นเองปีที่2ก็จะได้3บาท25สตางค์ปีที่3ก็จะได้3บาท50สตางค์ต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะถอนเพราะฉะนั้นท่านที่มีเงินมีคำอยากจะฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125ไปใช้บริการได้หยุดวันศุกร์กับวันเสาร์คุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพวันนักขัตฤกษ์กยุทธ์ได้วันอาทิตย์ยกเปิดทำการปกตินะครับเวลาทำการบริการสมาชิก 8:30 น.แล้วก็15:30 น.จนถึง 15:30 น.เด้อเพราะฉะนั้นก็ไปตามเวลาที่กำหนดพอหลังจากนั้นพนักงานเขาสีงบเงินเฮ็ดบัญชีแล้วก็ส่งเงินฝากธนาคาร

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ไทย
1: ครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยซึ่งน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยชนิดครีมไทยบันเฮาห้องวะอยากกระพะขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทเด้อสกัดจากใบวานสนหรือต้นพระพลึงใบใหญ่ๆบ่แก่บ่อ่อนใบพอดีแม่เอ้ยซึ่งสมัยตะกี้อีโพอีเมของเฮาตาดเอาไปล่นไฟแล้วก็เอามาประคบบริเวณที่เคล็ดขัดยอกปวดบวมฟกช้ำต่างๆเพราะฉะนั้นหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็เอามาสกัดเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรและก็ผลิตเป็นครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวทาบางๆทูเบาๆบรรเทาเจ็บใบสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงที่หมายเลข0898633349ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางตะแหก็ติดต่อท่านดีเจต้อยสมจิตมังกายครับ0813800359ขอบคุณพี่น้องที่สั่งซื้อเป็นโหลนะครับมีหลายท่านสนใจสอบถามมาแล้วก็สั่งซื้อไปแล้วนำรวมไปถึงพี่น้องที่สั่งซื้อทาง Lazada ด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่7ข้อที่31ถึงข้อที่35เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ย้อนผู้ทำพิธีล้างได้มาไม่กินอาหารไม่ดื่มเหล้าองุ่นท่านก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิงบุตรแห่งมนุษย์ได้มากินและดื่มท่านก็ว่าดูสินักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระปีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติตามพระปีชาญาณนั้น

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม้นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่พึ่งกาแฟอายุจะยืนเป็นร้อยปีได้ยินข่าวของญี่ปุ่นยูบอกอีเมเอ้ยญี่ปุ่นอายุร้อยกว่าปีไปจากร้อยกว่าคนตอนนี้อายุยืนเป็นแสนคนแล้วเพราะเขาดูแลเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างดีถ้าเขาอยากอายุยืนก็ขอให้อีเมคุณลุงคุณป้าควบคุมดูแลเรื่องอาหารเด้อเผ็ดหวานมันเค็มอันนี้ก็ต้องลดลงหลายๆได้เนาะรวมไปถึงบุหรี่ด้วยพวกอาหารที่มันเก่าแล้วหมักทั่วดินที่มันคั่วเหิงแล้วก็เบิ่งจบเจือได้อันนี้เป็นส่วนที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีเรื่องการอยู่การกินเพราะฉะนั้นเบิ่งแยงสุขภาพเด้ออีเมเด้อด้วยความเป็นห่วงและปรารถนาดีจากหนุ่มน้อยคนพุทไทยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนพุทไทยมื้อนี้เวลาในรายการมืดลงแล้วครับขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านมื้อหน้าหนุ่มน้อยคนพุทไทยสิกลับมารับสายใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

แผนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเมียเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: เที่ยงวันทันข่าวควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

จากพระโหราศาสตร์นักบุญลูกาบทที่7ข้อที่31ถึงข้อที่35เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ยอห์นผู้ทำพิธีล้างได้มาไม่กินอาหารไม่ดื่มเหล้าองุ่นท่านก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิงบุตรแห่งมนุษย์ได้มากินและดื่มท่านก็ว่าดูสินักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระปีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติตามพระปีชาญาณนั้น

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภออุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ
2: เพื่อนคริสชนให้คำนึงถึงข่าวดีที่พวกเขาได้รับและยังคงเชื่อมั่นอยู่คือพระเยซูเจ้าทรงกลับเป็นขึ้นมาแล้วและพระองค์ได้ประจักษ์แก่บางคนและยืนยันว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์ได้กลับเป็นขึ้นมาด้วยนะนี่ก็เป็นการยืนยันที่ไม่เป็นเปาโลยืนยันให้แขกคริสเตียนและให้ถือเป็นข้อความเชื่อ

ครับสุภาพมนตรีนะครับผ่านคลื่นของเราข่าวดีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในพิธีนิสาฟังพระวจนะข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกทุ่งเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและ

จะมีใครที่วรคุณคุณหมออุปัชฌาย์ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงตลอดจนคณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์

ุขรอยยิ้มอันพึงใจยิ้มติดติดติดติดอยู่ไปยังทุกมองทุกที่ทั้งหน้าปัดวิทยุและทางออนไลน์เอ้มีความสุขกันแล้วว่าอีเล่เอ้ยโอ้ยฝนมิตกเสียงที่ทางเอ็มวีคนว่าบางคนก็ได้เนาะขอให้มีความสุขกันแล้วกันพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ขอให้ยางใดเด้อยิ้มใดเด้อลุกได้สบายยางเดินได้สบายเด้อเดินเหินได้สบายมันเป็นยางถึงมาอันเดียวกันเด้งเลยพี่น้องเอาคืออยู่ดอกอีเมย์เอ้ยพี่น้องที่เจ็บ

0: างอำเภอกุสุมาร
1: กำลังฟัง
0: สถานีวิทยุการติดตาม
1: นาโคเรดิโ
0: อออนไลน์ของเราด้วย
1: 18.25
0: MHz และออนไลน์
1: ทำการกระจายเสียงจาก
0: รายการของเราก็จะพบ
1: 14/11 กันตำบลนาโคอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์
0: รายการตลอด24ชั่วโมง
1: การสถานี
0: โทรศัพท
1: ์และ LINE 089863
0: 3319คนไท
1: ยวายเว็บนาโคเรดิโอที่กลุ่มหนึ่งรักในหลวง
0: ออนไลน์ของเรานะครับ
1: คนของแผ่นดินสร้างถิ่นให้เจริญ
0: วิทยุนาโคเรดิโอตั้ง

0: มงเดียวกันครับ
1: สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรงสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้
0: แกงทะลุชาทะลุโมเจ็ดโมงพูดนี่ไม่ต้องไปหามาตัดมาลุ่นไปกันแล้วหนุ่มนาเซไทยสกัดออกมาเป็นกรีนวดสมุนไพรเพียงขวดละ50บาทหนึ่งขวดสามารถใช้ได้
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าแสงอายุยาวแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี
0: สำหรับพี่น้องที่ไปแล้วก็ยินดีฝากบอกต่อไปด้วยบอกต่อกันไปด้วย

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กดันมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17

เป็นขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางหมางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพึ่งปรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์สีผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: แฝง
1: มีเป็นแนวเลือดอกคือเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก็คือลาวซ้ํานี้ก็ดีใจแล้วเนาะ
0: ยานกับเขามันเย็นตรงเอ็ดกับคลองใหม่เป็นช่องทาง
1: วิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครื่องบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาที่ปานราคาจากโรงงานเอาลูกน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอาลูกเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพพารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันอีกทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตไปใส่ก็บ่ได้
0: เพราะว่ามัน
2: จะจบ
0: มันตีคนกับเมียเพื่อขายสถานีวิทยุหลายโมงที

0: ตาในระบบออนไลน์ของเรา
1: น้ำใจเลือดล้ำ
0: โดย
1: นักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำ
0: อนุรักษ์
1: ว
0: ั
1: ฒนธรรมประเพณี
0: ร
1: ้อยกว่าปี
0: ชีวิตคริสต์ศนของมีถึงที่สั่งท่าแรงแสงนะครับแสงนะครับเขียนว่าชื่อว่ามีถึงที่สั่งถ่ายทอดวิสาวัฒน์แรกซึ่งครับซึ่งทำการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี
1: ้คุณกำลังฟังทางไลฟ์นาโพรายการสด FM 88.25
0: ไลฟ์สดของมิสา
2: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ
0: ก็โดนล็อกไปยังคืนมาไม่ได้ยังคืนชีพไม่ได
1: ้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
0: คุณยังโดนบล็อกอยู่นะคุณไม่ดูสิหนาวขึ้นไปไม่มีสิแต่ว่าข้อความทางMessenger ในคอมพิวเตอร์ของผมบ่ได้อยู่ในมือถือได้ผมบ่ได้ตั้ง

0: หมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆหูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมหาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด
2: ้อครีมนวดสมุนไพรสเปอร์สมุนไพรรับลึง
3: อยากไปรับลึงคือจะไปในการตึก10ชั้นชื่อตึกร่มเย็นเปิดมา

ผู้ป่วยหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วยและก็หอผู้ป่วยทารกผู้ป่วยกุมารเวชกรรม2

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บอกว่าขอพระคุณเจ้าเมตตาเรื่องไม่ได้ใช้บัตรด้วยเมื่อหลังจากที่โควิดผ่านพ้นไปแล้วรู้สึกว่า

0: รู้ว่าพี่ชายนางคนหนึ่งขึ้นมาหาพี่ยาชิช้าเห็นคนที่เทน้ำมันหอมใส่เท้าของพี่ยาชิช้าพระองค์ก็บอกว่าบาปของนางได้รับการอภัยแล้วบาปของนางได้รับการอภัยแล้วบาปของนางได้รับการอภัยแล้วพี่น้องครับศีลอภัยบาปเป็นพระพรที่มีคุณค่ามากที่สุดของคริสเตียนของเราคาทอลิกนะเพราะว่าเมื่อเราทำบาปแล้วเนี่ยบาปก็อยู่ในใจของเราและเราจะทำให้หมดไปก็ต่อเมื่อเราเป็นทุกข์เสียใจแล้วก็มาร
1: ับศีลอภัยบาปเจ็บแขนเจ็บขา
0: การรับศีลอภัยบาปนั้น
1: มันเป็น
0: ส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทำให้ชีวิตของเรานั้
1: นนวดเบาเศร้าเจ็บไว
0: ได้หลุดพ้นจากความหนักใจหนักกาย
1: นุ่มน้อยคน
0: นั้นเราจึงต้องพยายามที่จะถือโอกาสที่จะแก้บาปอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
1: แยกทางเขาบ้านหน้าผู้เป็นคนงามที่11ตำบลหน้าผู้อำเภอสุมาจังหวัดสกลนคร
0: 089 8633 34วันหรือสีสร้างแต่ละวันท่านราษฎรพยายามที่จะเสริมสวย
1: บ้านวานสน
0: กันให้ดีที่น้องพี่แต้มโน่นใส่นี่แล้วก็คิดว่าหน้าตาของเราดีขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะลืมก็คือว่าเราต้องเสริมสวยวิญญาณของเราเหมือนกันถ้าเสริมสวยวิญญาณได้ทุกวันก็คือรู้จักพิจารณาบาปแล้วก็ขอโทษต่อพระองค์และในวันอาทิตย์ที่มีเวลาก็แล้วก็ไปวันไปพิธีก่อนพิธีพิยะสักหนึ่งพิยะหนึ่งแล้วไปแก้บาปนี่ก็คือพิยะสักหนึ่งพิยะหนึ่งแล้วไปแก้บาปนี่ก็คือการให้รางวัลแก่ตนเองชีวิตของเราจะดีขึ้นแน่นอนถ้าว่าเราชำระบาปของเราสม่ำเสมอก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร089 8633 3349
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

จากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่7ข้อที่31ถึงข้อที่35เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเอาคุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ยอห์นผู้ทำพิธี

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: จะใช้หนี้เจ้าหนี้
1: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักยานแลนหรือออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับคลื่นตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบคลีนนวดแบบสเปรย์สีผลผลิตโดยกรุงวิสาหกิจซุ่มส้นตำบลหน้าโพสามแยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
2: หรือสิสร้างซื้อทางราษฎาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มาถึงช่วงของข่าวดีจากบทโหราศาสตร์ตามคำบอกเล่าที่จากบทโหราศาสตร์
1: ตั้งสหกรณ์ไม่
0: ที่จากบทโหราศาสตร
1: ์แรก
0: ๆที่จากบทโหราศาสตร
1: ์มาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียน
0: สาม
1: เป็นรถ
0: บอกเล่า
1: เงินเฮา
0: ของท่าน
1: เ
0: รา
1: ไป
0: พ
1: ่ว
0: ง
1: อยู่กับอิตาประส
0: บที่7ข้อที่36
1: พบเงินหนีเมื่อเลิกก็ได
0: ้50
1: หรือกระเว้าว่าจางอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับ
0: ข้อที่50เวลานั้นชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระเยซูเจ้าไปเสวยพระกายอาหารกับเขา

0: ิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089 863 3349 www.naphoradio.fm

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

จากการเอ็ดวิ่งเอ็ดงานยกของนักหยางแหลนหรือออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: วิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าผู้โทรกันรับถ่ายเอกสารเครื่องบัตรพร้อมทั้งรับเก็บการเซิร์ฟการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเก็บงานบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินพระป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆลายแบบหลายขนาดราคาที่ปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกหน้างานพบพารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอดีตทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเป็นเนี่ยโตไปใส่เข้าก็ได้

0: ลมตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทอง

มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้า

เวลานั้นชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระเยซูเจ้าไปเสวยพระกายาหารกับเขาพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของชาวฟาริสีนั้นและประทับที่โต๊ะในเมืองนั้นมีหญิงคนหนึ่งเป็นคนบาปเมื่อนางรู้ว่าพระเยซูเจ้ากำลังประทับร่วมโต๊ะอยู่ในบ้านของชาวฟาริสีผู้นั้นจึงถือขวดหินขาวบรรจุน้ำมันหอมเข้ามาด้วยร้องไห้จนน้ำตาหยดลงเปียกพระบาทนางใช้ผมเช็ดพระบาทจูบพระบาทและใช้น้ำมันหอมโฉมพระบาทนั้นชาวฟาริสีจึงทูลเชิญพระองค์มาเห็นดังนี้ก็คิดในใจว่าถ้าผู้นี้เป็นประกาศกเขาคงจะรู้ว่าหญิงที่กำลังแตะต้องเขาอยู่นี้เป็นใครและเป็นคนประเภทไหนนางเป็นคนบาปพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าซีโมนเรามีเรื่องจะพูดกับท่านเขาตอบว่าเชิญพูดมาเถิดอาจารย์พระองค์จึงตรัสว่าเจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้อยู่สองคนคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่500เหรียญอีกคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่50เหรียญทั้งสองคนไม่มีอะไรจะใช้หนี้เจ้าหนี้จึงยกหนี้ให้ทั้งหมดในสองคนนี้คนไหนจะรักเจ้าหนี้มากกว่ากันซีโมนตอบว่าข้าพเจ้าคิดว่าเป็นคนที่ได้รับการยกหนี้ให้มากกว่าพระองค์จึงหันพระพักตร์มาทางหญิงผู้นั้นตรัสกับซีโมนว่าท่านเห็นหญิงผู้นี้ใช่ไหมเราเข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่ได้เอาน้ำมาล้างเท้าให้เราแต่นางได้หลั่งน้ำตารดเท้าของเราและใช้ผมเช็ดให้ท่านไม่ได้จูบคำนับเราแต่นางจูบเท้าของเราตลอดเวลาตั้งแต่เราเข้ามาท่านไม่ได้ใช้น้ำมันเจิมศีรษะให้เราแต่นางใช้น้ำมันหอมเช็ดลมเท้าของเราเพราะเหตุนี้เราบอกท่านว่าบาปมากมายของนางได้รับการอภัยแล้วเพราะนางมีความรักมากผู้ที่ได้รับการอภัยน้อยก็ย่อมมีความรักน้อยแล้วพระองค์ตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วบรรดาผู้ร่วมโต๊ะจึงเริ่มพูดกันว่าคนนี้เป็นใครจึงทำได้แม้แต่การอภัยบาปพระองค์ตรัสกับหญิงนั้นว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้วจงไปเป็นสุขเถิด

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

มัดเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.naporadio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนสกลทวาปีรายการที่มุ่งเน้นส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสกลทวาปีดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

กินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปีดฟีดปีดอย่างมีความสุขมีความสบายใจเพราะฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคืนหอดคืนถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวพ่อใหญ่แพรวแม่ใหญ่แพรวบักอ้ายแพรวพี่นางแพรวคุณน้าแพรวคุณตาแพรวสื่อเผลอกระติ้งต่างว่าชื่อแพรวทั้งหมดเด้อส่งความสุขความมนตื่นนะครับผ่านคลื่นของเราข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงรวมในพิธีมิสาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการจากหน่วยงานของมิสั่งต้องที่นี่วิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศกระจายเสียงทุกวันสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าตลอดจนรับฟังทั่วทุกมุมโลก24ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์เพียงค้นหาคำว่าวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงจังหวัดสกลนครถึงวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยพระกระสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสขีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงตลอดจนคณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภควนมหัตกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเกยล่าผู้หน้าตาดีกราบขอรับหน้าที่ส่งรอยยิ้มอันพริมใจยิ้มฟีดปีดฟีดปีดไปอย่างทุกมองทุกที่ทั้งหน้าปัดวิทยุและทางออนไลน์ มีความสุขกินละวะอีเมย์โอ้ยฝนมิตกเสียงที่ทางเอ็ดเวเพิ่นว่าบางคนก็ได้เนาะอ้าวนะครับขอให้มีความสุขกันแล้วกันพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ขอให้หยางได้เด้อยิ้มได้เด้อลุกได้สบายหยางเหินได้สบายเลยเด้อเดินเหินได้สบายบ่แม่นหยางเหินเนาะ อันเดียวกันเสี่ยงว่าซะเนาะเอาคืออยู่ดอกอีเมย์เอ้ยพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยส่งกำลังเจือหาเป็นพิเศษเด้อมื้อนี้เด้อและเช่นเดียวกันครับส่งผ่านไปทาง FM 18.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน FM 18.25 เมกะเฮิรตซ์พี่น้องทางอำเภอกุสุมานและก็ทุกช่องทางของการติดตาม

ทั้งสองคลื่นนะครับประมาณตีสามเนี่ยแล้วก็สิได้ยินเสียงนุ่มน้อยคนผู้ไทยอีกรอบหนึ่งตีห้าก็ได้ยินอีกรอบหนึ่ง ทางออนไลน์ของเรานะครับวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งผลิตมาจากใบพระพลึงสกัดมาจากใบพระพลึงหรือใบวานสนซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษที่พี่น้องตัดเอาไปล่นไฟแล้วมาประคบมาค้มมงแขนคลุยขาคลุยมงเจ็บมงปวดนี่แหละไม่ต้องไปหามาตัดมาล่นไฟอีกแล้วหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดออกมาเป็นครีมนวดสมุนไพรเพียงขวดละ50บาท1ขวดสามารถใช้ได้1อาทิตย์แต่อายุยาวนานถึง1ปีได้อายุมันที่ใช้1อาทิตย์นี่ทาวันละ3ครั้งอย่างหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่ทาวันละ3ครั้งเช่นเดียวกันนะครับยังมีแบบน้ำชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งอันนี้ขวดละ120บาทฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพด้วยไปหาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยไปแวะสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดอย่าลืมนะครับฝากเด้อติดไม้ติดมือกลับบ้านนะครับอันนี้ก็สำหรับพี่น้องที่ใช้แล้วก็อย่าลืมฝากบอกต่อไปด้วยบอกต่อๆกันไปด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นผลิตใหม่ๆปีแรกๆของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับ

งานเพลงของคุณสันติดวงสว่างขับกล่อมมิตรรักแฟนเพลงแฟนรายการบางคนก็โอ้ยฟังเพลงนี้แล้วมันคอยนำไปเสียงเอ้ยมันคือเศร้ามันคือเงาเท้ว่าสินี่ โอ้ยฟังเท่าใดลดขนคิงสเตนอัพเพิ่นว่าบางคนได้คือนำเพลงนี้แล้วเนาะคือหอดย่ำสมัยอันมีความรักว่าสินี่จูบไม่หวานว่าสินี่มันก็ตีความหมายไปในเพลงอยู่ได้เนาะถ้าเว้าต่ำเพลงว่าตามภาษาเพลงเนาะมันยังก็พอแรกรักน้ำส้มผักก็ว่าหวานนะครับต้มผักหรือส้มผักน่าจะเป็นต้มผักเนาะน้ำส้มผักเนาะเออพอหึงไปเลยเป็นได้เนาะคือเอากันแล้วกันเนาะอีเมลเนาะมันเป็นสัจธรรมของบางคนบ่แม่นของสากลได้มันเป็นเฉพาะบางคนซื้อได้เนาะบางคนนี่ก็20 30ปียังหวานเหมือนเดิมเด้มันหยังวะคำหวานบ่แม่นจูบหรอกบ่แม่นจูบหวานดอกเนาะอีเมลเนาะอยู่ร่วมกันนี่แหละอายุหลายขึ้นมาแล้วเนาะอายุหลายขึ้นมาแล้วมันจำเป็นต้องซอยกันเด้บ่มีภัยและลูกเต่ากับบ่อยู่นำแหละเหลือแต่2คน2เท่าเท่านั้นแหละสิไปหาทางใดเนาะอย่าไปคิดหลายแล้วบ่อีเมลเอ้ยบางทีไปงานนั้นงานนี้กับบ่ตรงเวลาก็โอ้ค่อยเหมยทาเจ้านี่เอ๊ะกับข้าวทานี่เห็นบ่นี่มันเย็นเมื่อแล้วกับข้าวนี่เขาต้องไปอุ่นไหม้นี่ว่าซั่นมันเป็นห่วงเลยมันอยากหายกันนี่แต่เป็นห่วงก็ต้องคอยดูแลเอาใจกันอย่างอื่นเด้บ่ต้องเว้าปานนั้นเนาะอีเมลเนาะยานกับข้าวมันเย็นต้องเอ็ดกับข้าวใหม่ว่าซั่นเป็นอยู่บ่เจ้าหั่นโอ้ยอย่าไปเว้าอันนั้นแม้เจ้าเฮือนเฮาเซงเพิ่นว่าบางคนเนาะเอาฝากมันโมนเด้อเป็นกำลังใจสำหรับงานเพลงของคุณสันติดวงสว่างรักเก่าที่บ้านเกิดต้นฉบับก็หลายนักร้องหลายศิลปินขับร้องหนุ่มน้อยคนเพื่อไทยเลือกเอาคุณสันติดวงสว่างมามอบเป็นความสุขความสบายเจอสำหรับพี่น้องที่ฟังรายการของเฮานะครับ FC แฟนรายการที่ฟังอย่างเดียวไม่มีคำขอจากเพลงนะครับที่จริงแล้วทางวิทยุมีสังเทนองแสงของเฮาในมีไลน์นะ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับอันนี้ไลน์ขอเพียงเด้อทางอันนักจัดรายการของเฮาเข้ารายการเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมามันก็สิปลุดขึ้นมาเลยพี่น้องโทรทางไลน์ก็ได้นะครับโทรทางไลน์ขอเพียงก็ได้เป็นสัญลักษณ์ของห้องส่งของเราสำหรับวิทยุมีสั่งทะเลนองแสง ID ไลน์10450นะครับพิมพ์เข้าไปคนหาเข้าไปแต่ว่าพี่น้องที่เข้าไปก็จะได้เห็นมิซ่าสวงเสาอยู่เด้เพราะว่าผมไปโพสมิซ่าเสาของหลายช่องทางซึ่งนอกจากทางหน้าปัดวิทยุของเราทั้งสองคลื่นแล้วมิซ่าเสาสดตรงจากอัสนวิหารอัครเทวดามีเคแอลท่าแร่นี่ก็ยังส่งไปทางไลน์นำทางไลน์นี่ก็หลักๆ ก็คือทางกลุ่มไลน์ของ BEC แล้วก็นอกนั้นก็กลุ่มไลน์ของคณะกรรมการวิทยุมิสังกลุ่มไลน์ของศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวอันนี้ยากหายากในจังหน่อยนะครับศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวแต่ละมือแต่ละมือนี่หายากเลยเพราะว่ามันไปปนกับเครือข่ายของสถานีวิทยุหลายมงที่หนุ่มน้อยคนไทยเป็นหมู่อยู่แต่ละมือแต่ละมือก็เลยสิโพสยากจังหน่อยหนึ่งแล้วก็นอกจากนั้นก็โพสที่วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงโพสที่ผู้ประกอบการคาทอลิกมีสั่งท่าแร่หนองแสงของเรานะครับอันนี้ก็โพสทางแอปพลิเคชัน LINE เพื่อที่พี่น้องที่ได้กดลิงก์ไปรับฟังในระบบออนไลน์ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศก็สามารถเข้ามาที่เฟซของวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงนะครับชื่อว่าวิทยุมิสังถ่ายทอดมิสาวัดท่าแร่ซึ่งทำการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้เป็นทางไลฟ์สดของรายการสดแล้วก็ไลฟ์สดของมิสาอีกเฟซหนึ่งก็โดนบล็อกไปยังคืนมาไม่ได้ยังคืนชีพไม่ได้เฟซของหนุ่มน้อยคนเพื่อไทยก็ยังไม่คืนชีพพี่น้องที่ส่งไปหนุ่มน้อยคนเพื่อไทยยังเงียบเนี่ยยังเงียบบ่ต้องตกอกตกใจเด้อ พอโพสออกไปท่านยังโดนบล็อกอยู่นะว่าซั่นคุณยังโดนบล็อกอยู่นะว่าซั่นคุณไม่มีสิทธิ์ว่าซั่นหนาวคือกันเนาะไม่มีสิทธิ์แต่ว่าข้อความทาง Messenger ในคอมพิวเตอร์ของผมบ่ได้อยู่ในมือถือได้ผมบ่ได้ติดตั้งในมือถือเบิ่งแต่ในคอมพิวเตอร์ครับเพราะว่ามันสะดวกสบาย
แล้วก็บ่สบายใจเมื่อจัดรายการแล้วมีเมสเซนเจอร์เข้ามาในมือถือผมก็เลยบอกติดตั้งในมือถือนะครับก็มีทาง Facebook แทนขอบคุณไปทางพี่น้องทางบ้านทุ่งมนเนาะจะเอาวาดก็คืออุปสังฆราชของเราพี่น้องทางบ้านทุ่งมนก็ฝากข้อความมามือเสานี่ได้เนาะในส่วนส่งสาวๆฝนตกทางทุ่งมนเราบอกฟังบ่ค่อยคักปานใดฝนมันตกหำซะนะ เสียงฝนกับเสียงวิทยุมันสิสานกันอยู่ปานนั้นได้เนาะแต่ว่าสวงแรงๆก็คือสิชัดเจนสาวๆก็คือสิชัดเจนอยู่ลูกเนาะขอบคุณทางวัดนักบุญอันตนมดตะหน่อยโดยคุณปิดปีปิดก็ฝากข้อความแล้วก็โพสต์ส่งรูปฉลองวัดนักบุญอันตนมดตะหน่อยมาด้วยในแต่ละปีแต่ละปีพี่น้องสัตบุตรทางวัดมดตะหน่อยนี่ก็มาฉลองวัดนักบุญอันตนอยู่ทางไทยแห่ของเฮาหลายเด้มาหลายนะครับอันนี้ก็เขาก็เชิญชวนเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์ในอีกรอบวันที่16เป็นวันแรกของตรีวานของไทยแห่เนาะ16 17 18นี่เวลา19นาฬิกาพี่น้องทางไทยแห่ก็ตุ้มโฮมกันดีแท้ๆได้นะครับไปคักขนาดนะครับได้ยินคุณผอประกาศเมื่อเสาร์นี้ก็จะไปร่วมพิธีเวลา19นาฬิกาที่อารามรักกังเกณฑ์แห่งตาแร่ในการฉลองเทิดทูนกังเกณฑ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าอารามรักกังเกณฑ์แห่งตาแร่ส่วนวันศุกร์ที่18 19นาฬิกาในสีแห่พระรูปกางเขนจากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาเอลทาแร่ไปยังอารามรักกางเขนและก็ต่อด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับอันนี้ก็เชิญกันแล้วกันกันยายนนี้มีมือฉลองวัดวันจันทร์ที่28วัดมารีสมภพกุดจอกใหญ่ตำบลวาใหญ่อากาศอำนวยสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกาสำหรับเดือนกันยายนและเช่นเดียวกันในเดือนตุลาคมนี่เริ่มที่3ตุลาคมก่อน3ตุลาคมนี้ก็จะฉลอง800ปีมรณกรรมนักบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อพระพัสสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์และก็ฉลองอารามกาบูชินท่าแรกของเราอีเมคุณลุงคุณป้าในวันเสาร์ที่3ตุลาคมพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 นาทีณอารามกาลิสกาปูชินท่าแร่หลังพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและรับหนังสือที่ระลึก800ปีมรณภาพของท่านนักบุญฟรังซิสผู้ตั้งคณะซิสเตอร์ทางกับอารามก็แจ้งมาว่าปีนี้เนี่ยรับพระคุณการุณด้วยนะครับการไปฉลองวัดที่อารามกาปูชินหรือวัดคุณพ่อกาปูชินทุกแห่งทั่วโลกก็จะได้รับพระคุณการุณไปวิสามือใดก็ได้ตลอดทั้งปีแต่ก็อยากให้ไปในมือฉลองอารามนี่แหละนะครับขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาที่สำคัญแล้วทางซิสเตอร์กาบูชินก็ขอโรงทานอาหารและเครื่องดื่มจากพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาด้วยส่วนมิซ่าเสาร์ทุกๆเช้าเวลา6:10 นเด้อมิซ่าอยู่อารามกาบูชินท่าแร่และก็ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ YouTube พระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามในการไลฟ์สดของแต่ละเช้าโดยเฉพาะพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุผู้พิการก็ร่วมพิธีได้นะครับอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนมา

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานทิไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแกล้งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ไม่มีใครที่จะฉลาดด้วยตนเองไม่มีใครที่จะฉลาดด้วยตนเองจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
1: พักพิงใจพักพิงใจพักพิงใจ
2: โดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย
1: คนผู้ไทย
2: คนผู้ไทย

คุณสดใสรุ่งโพทองขับร้องเป็นเพลงเก่าๆนำมาฝากมาตอนอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเฮอได้ติดตามรับฟังกันผ่านหน้าปัดวิทยุ2คลื่นความถี่ครับทาง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสังเทแห่งแสงของเฮาสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าส่งความสุขความปรารถนาดียามนี้เวลานี้ไปถึงพี่น้องทุกมงทุกบอลที่ฟังได้นะครับรวมไปถึงระบบออนไลน์ของเราด้วยและกระทาง FM 18.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดปิดซึ่งตอนนี้ท่านประธานกรรมการดำเนินการคุณสุพจน์ลอยพิลาพร้อมคณะกรรมการชุดที่13ก็บอกว่ายังเปิดรับเงินฝากจากบุคคลทั่วไปและสมาชิกของเราที่อยู่ในเขตสกลนครสมาชิกของเราก็มีอยู่แล้วนะเกือบ300คนขอบคุณที่ไปฝากเงินครับกับสหกรณ์ของเราท่านที่สนใจจะฝากครับตั้งแต่ 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาทในปีแรกปีที่2จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ 2.3 บาทขออภัยครับร้อยละ2บาท25สตางค์แล้วก็เอาในเดือนที่3นะครับจะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาท50สตางค์ประมาณนี้นะครับสอบถามรายละเอียดที่สหกรณ์ของเราเจ้าหน้าที่2สาวก็จะบริการเป็นอย่างดีส่วนท่านที่จะฝากตั้งแต่ 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 ก็จะได้รับดอกเบี้ยปีแรก3บาทปีที่2 3บาท25สตางค์และก็ปีที่3จะได้รับดอกเบี้ย3บาท50สตางค์เป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงสุดที่ทางสหกรณ์ได้รับการประกาศให้ใช้สูงสุดแล้วนะครับโดยทางข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่นกำหนดให้สูงที่สุดสำนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับพี่น้องครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพครับส่งกำลังเจอหาพี่น้องที่ไปใช้บริการโรงพยาบาลสกลนครของเราที่ไปใช้บริการตึกใหม่ตึก10ชั้นชื่อตึกร่มเย็นเปิดมาตั้งแต่วันที่15กันยายนได้ซึ่งก็ทางคุณสุรชัยเดชสิริอุดมกลุ่มบริษัทเล้งเสียงกรุ๊ปกับบริจาคเงินเพื่อสร้างห้องพิเศษตึกร่มเย็นนี้ด้วยจำนวน 300,000 บาทด้วยกันนะครับคุณสุรชัยคุณเกศรเดชสิริอุดมซึ่งก็เป็นคาทอลิกของเราซึ่งก็บริจาคให้กับโรงพยาบาลสกลนครเพื่อสร้างห้องพิเศษห้องพิเศษและก็ตึกใหม่ก็ประกอบไปด้วยหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดห้อง1ห้อง2ครับหอ1หอ2แล้วก็หอผู้ป่วยวิกฤตเด็กหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วยแล้วก็หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม2หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม3หอผู้ป่วยตาหอผู้ป่วยหูคอจมูกหอผู้ป่วยนรีเวชกรรมหอผู้ป่วยสุติกรรมหลังคลอดแล้วก็หอผู้ป่วยพิเศษอันนี้ก็ตึกใหม่10ชั้นตึกร่มเย็นเปิดมาตั้งแต่วันที่15แล้วหลายท่านที่เจ็บใครได้ป่วยเกี่ยวกับโรคอะไรบ้างในเรื่องนี้ก็จะไปอยู่ที่ตึกนี้เปิดเป็นทางการแล้วนะครับส่วนสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดก็ประชาสัมพันธ์กับสมาชิกสมาคมสงเคราะห์สมาชิกเมื่อเสียชีวิตจะได้รับเมื่อเสียชีวิตก็คือในเดือนนี้ 131,605 บาท60สตางค์แต่เดือนที่แล้วสมาชิกเสียชีวิต252ศพและก็สมาชิกสมัครใหม่อยู่ที่480คนในเดือนที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีสมาชิกทั่วประเทศอยู่ที่18,838 คนเดือนที่แล้วก็ชำระ315บาทเดือนที่แล้วแต่ว่าโชคดีของการเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดบางคนนี่ต้องทยอยฝากมี20บาทก็ฝากเข้าไปในสมุดชาปนกิจสงเคราะห์นะครับแล้วก็สหกรณ์มีระบบเก็บเงินนะครับตั้งระบบและเป็นโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับได้ทำโปรแกรมเรียบร้อยแล้วก็ใช้ไปแล้วได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ผลิตโปรแกรมขึ้นมาใช้เองสำหรับงานชาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดซึ่งวันที่21คณะกรรมการดำเนินการก็จะทำการประชุม
สมาชิกมีความประสงค์จะกู้ยืมเงินก็ส่งใบขอกู้ยืมเงินก่อนวันที่21เออคณะกรรมการของเราประชุมเดือนละครั้งเท่านั้นเดือนละครั้งเท่านั้นก็ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกของเราที่อยากจะกู้ยืมเงินไม่ว่าสิเป็นกู้สามัญกู้พิเศษกู้ฉุกเฉินเพื่อการเกษตรหรือกู้อื่นใดที่ต้องใช้สมาชิกค้ำประกันรวมไปถึงกู้ในวงเงินหุ้นของตนเองด้วยแต่กู้คราวละ 5,000 บาทฉุกเฉินนั้นไม่ต้องยื่นก่อนไปยื่นวันไหนก็รับเงินวันนั้นเลยสำหรับสมาชิกที่เครดิตดีนะครับอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์จากสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยอันนี้ก็เป็นวิสัยทัศน์ของสหกรณ์เฮาก็ทำตามวิสัยทัศน์สหกรณ์เรียบร้อยปีนี้ครับก็คือทำโปรแกรมสหกรณ์ฝากถอนกู้ยืมเงินผลิตขึ้นมาเองเรียบร้อยแล้วซึ่งวันที่21นี้ท่านสุพจน์ลอยพิลาก็จะมอบเกียรติบัตรให้กับลูกชายที่ผลิตโปรแกรมให้กับสหกรณ์ใช้2โปรแกรมด้วยกันโปรแกรมการฝากการถอนการกู้เงินระบบต่างๆของสหกรณ์เครดิตยูเนียนก็เปิดไซต์มาแล้วนะแล้วก็โปรแกรมสวัสดิการสมาชิกเมื่อเสียชีวิตตนเองครับมี2โปรแกรมเพื่อกสิเดมอบเกียรติบัตรให้กับลูกชายนำเพราะว่าจะจบม.6แล้วก็จะไปเรียนต่อนะครับเรื่องของสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยครับฝากอีเมลอีโพคุณลุงคุณป้าเอาไว้เด้อนะครับยามเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บมงนั้นเจ็บมงนี้หรือแขนหักขาคะลุยครับบ่ต้องเอาใบวานสนไปล่นไฟมาคมอีกแล้วหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระปรึงหรือจากใบวานสนมาเป็นครีมนวดสมุนไพรเป็นชนิดครีมนวดสมุนไพรแล้วก็เป็นแบบสเปรย์แบบน้ำแบบลูกกลิ้งให้พี่น้องได้ใส่แล้วเด้อราคาแบบครีม50บาทแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้ง120บาทเก็บเงินปลายทางได้ส่งทั่วประเทศโทรศัพท์สอบถามกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0898633349 0898633349เที่ยแห่ของเฮานะครับติดต่อสอบถามที่สทต้อยสมจิตมังกาย0813800359

ขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาครับวันนี้เวลาในรายการมืดลงแล้วนะครับแล้วก็ฟ้าของบึ้มบั่มบึ้มบั่มแน่นะครับจำเป็นต้องจากลาคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพไปก่อนมือนานุ่มหน่อยคนผู้ไทยจังสีกลับมาหลับสายใหม่วันนี้ขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

อรุณสวัสดิ์นายันคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napoleradio.com ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศโทรศัพท์042-769-204ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครออกอากาศตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง20นาฬิกา50นาทีทุกวันโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านเพลิดเพลินใจในการติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีตามความมุ่งหวังของเราที่ว่าฟังทุกวัยสุขใจทุกวันได้แล้วณบัดนี้

เวลานั้นชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระเยซูเจ้าไปเสวยพระกายหารกับเขาพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของชาวฟาริสีนั้นและประทับที่โต๊ะในเมืองนั้นมีหญิงคนหนึ่งเป็นคนบาปเมื่อนางรู้ว่าพระเยซูเจ้ากำลังประทับร่วมโต๊ะอยู่ในบ้านของชาวฟาริสีผู้นั้นจึงถือขวดหินขาวบรรจุน้ำมันหอมเข้ามาด้วยร้องไห้จนน้ำตาหยดลงเปียกพระบาทนางใช้ผมเช็ดพระบาทจูบพระบาทและใช้น้ำมันหอมชโลมพระบาทนั้นชาวฟาริสีจึงทูลเชิญพระองค์มาเห็นดังนี้ก็คิดในใจว่าถ้าผู้นี้เป็นประกาศกเขาคงจะรู้ว่าหญิงที่กำลังแตะต้องเขาอยู่นี้เป็นใครและเป็นคนประเภทไหนนางเป็นคนบาปพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าซีโมนเรามีเรื่องจะพูดกับท่านเขาตอบว่าเชิญพูดมาเถิดอาจารย์พระองค์จึงตรัสว่าเจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้อยู่สองคนคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่500เหรียญอีกคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่50เหรียญทั้งสองคนไม่มีอะไรจะใช้หนี้เจ้าหนี้จึงยกหนี้ให้ทั้งหมดในสองคนนี้คนไหนจะรักเจ้าหนี้มากกว่ากันซีโมนตอบว่าข้าพเจ้าคิดว่าเป็นคนที่ได้รับการยกหนี้ให้มากกว่าพระองค์จึงหันพระพักตร์มาทางหญิงผู้นั้นตรัสกับซีโมนว่าท่านเห็นหญิงผู้นี้ใช่ไหมเราเข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่ได้เอาน้ำมาล้างเท้าให้เราแต่นางได้หลั่งน้ำตารดเท้าของเราและใช้ผมเช็ดให้ท่านไม่ได้จูบคำนับเราแต่นางจูบเท้าของเราตลอดเวลาตั้งแต่เราเข้ามาท่านไม่ได้ใช้น้ำมันเจิมศีรษะให้เราแต่นางใช้น้ำมันหอมชโลมเท้าของเราเพราะเหตุนี้เราบอกท่านว่าบาปมากมายของนางได้รับการอภัยแล้วเพราะนางมีความรักมากผู้ที่ได้รับการอภัยน้อยก็ย่อมมีความรักน้อยแล้วพระองค์ตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วบรรดาผู้ร่วมโต๊ะจึงเริ่มพูดกันว่าคนนี้เป็นใครจึงทำได้แม้แต่การอภัยบาปพระองค์ตรัสกับหญิงนั้นว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้วจงไปเป็นสุขเถิด

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่กับบ่ได้

0: มตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHzwww.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเช้าวันใหม่วันใหม่วันใหม่วันใหม่

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาสีดพ้นพี่น้อง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ว
1: แค่นี้ก็ดีใจแล้วว
0: ิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปไสก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: NAPU Radio FM 88.25 MHz www.napuradio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11-12 นาฬิกาก้อนเพียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

หน้าผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พ่อยอแซกกอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบกำงามด้วยความเคารพด้วยความขึ้นหอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวคนคนผู้ไทยทางวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวันซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและก็ตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งผลิตออกมาเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยผลิตออกมาเป็นแบบชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยบรรเทาอาการปวดบวมเคล็ดกัดยอกฟกช้ำดำเขียวเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุ้นกระตูเจ็บมงนั้นมงนี้จากการออกกำลังกายจากการเอสเวเอสงานหนังเหิงนอนเหิงหรือเอสกิจกรรมต่างๆเหิงเป็นพิเศษแล้วมันเจ็บนะครับบอกว่าสิเป็นแขนกระลุยขาขลุยคอตกหมอนหรือเอ็นคลิกเอ็นเคล็ดนะครับก็ใส่ครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มนอนคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆส่วนพี่น้องที่แขนหักขาหักขาขลุยก็ใช้สเปรย์และลูกกลิ้งทาบรรเทาอาการปวดอาการบวมฝากคุณลุงคุณป้าไว้ในราคาเพียงขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมขวดละ120บาทสำหรับชนิดสเปรย์และลูกกลิ้งโทรศัพท์สั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงได้ที่หมายเลข0898633349ไม่มีวางจำหน่ายตามร้านค้ายังไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปนะครับอันนี้ฝากคุณลุงคุณป้าไว้มีที่ Lazada และกระทางวิทยุนาโพเรดิโอที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเท่านั้นครับข่าวคนคนผู้ไทยรับใช้พี่น้องวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2526ขอไปกับพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026 1ปีมี365วันมื้อนี้17กันยายนเป็นวันที่259ของปีขอบคุณพระขอบคุณทุกสิ่งที่ผ่าน259มาจนถึงวันนี้เหลืออีก105วัน105วันจะถึงวันสิ้นปีเฮาสิมีอายุหดหรือไปถึงวันนั้นหรือไม่นะครับฝากเอาไว้กับคุณงามความดีที่เราทำสิ่งที่เคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆส่วนพี่น้องคาทอลิกของเราก็ฝากตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปไว้กับพระเมตตาของพระเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นก็สุดแต่พระองค์นะครับ1ปีมี365วันและวันนี้วันที่17กันยายนมีอย่างเกิดขึ้นในอดีตครับ17กันยายนเมื่อปีพุทธศักราช2330ผู้แทนจาก12มลรัฐร่วมลงนามในรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาที่เมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียพี่น้องครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้เวลาร่างประมาณ4เดือนโดยได้พื้นฐานแนวคิดมาจากนักปรัชญาการเมืองชาวฝรั่งเศสและสวิสได้แก่มองเตสกิเออร์และยองชาร์ลรุสโซพอลงนามรับรองเสร็จแล้วผู้แทนของแต่

แก่ที่สุดในโลกนับจนถึงวันนี้ประมาณ200กว่าปีแล้วมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพียง27ครั้งเท่านั้นเองอีกทั้งยังเป็นแม่แบบของรัฐธรรมนูญอื่นๆทั่วโลกสาเหตุที่รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกายั่งยืนคงทนก็เพราะเขียนขึ้นมาอย่างเรียบง่ายไม่กำหนดรายละเอียดมากมายกำหนดเพียงหลักการกว้างๆโดยเปิดช่องเอาไว้เพื่อให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามสมควรความยืดหยุ่นนี้เองคือความแข็งแกร่งข้อหนึ่งของรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้เองครับ17กันยายนเมื่อปี2403ก็มีการออกประกาศพิกัดราคาเงินเหรียญบาทและเงินแปรคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพคงจะจำเงินแปรได้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีการออกประกาศพิกัดราคาเงินเหรียญบาทและเงินแปรให้นำเงินเหรียญอย่างใหม่ซึ่งเป็นเงินแบบผลิตโดยเครื่องจักรออกใช้แทนเงินพดด้วงมีลักษณะเป็นเหรียญตราพระมงพระมหามงกุฎพระแสงจักรประกอบไปด้วยเหรียญเงินราคา1บาทกึ่ง1บาทสลึงเฟืองกึ่งเฟืองและเหรียญทองพัดดึงอีกจำนวนหนึ่งนับเป็นการปฏิวัติระบบเงินตราครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยนะครับอันนี้ก็คือวันที่14กันยายนเมื่อปี2403ครับข่าววันนี้ขอบคุณพิเศษครับจากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัสนวิหารอัครเทวดามีเคลท่าแร่ Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงและก็โป๊ปรีพอร์ตเพจของรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและขอบคุณพิเศษทางกรมอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยามูลนิธิพยากรณ์อากาศประจำวันที่17กันยายนก็บอกว่าภาคอีสานของเราจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดหนองคายความเร็วของลมอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนวันที่18ครับก็จะมีฝนทรงนี้คือเก่าแต่ว่าอาจจะมากขึ้นด้วยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง180ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงหลายพื้นที่ส่วน19ถึง20กันยายนพยากรณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองลดลงครับเหลือร้อยละ40ถึงร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนในวันที่21ถึง22กันยายนก็ลดลงอีกครับฝนฟ้าคะนองไม่ค่อยจะมีคงเหลือเพียงร้อยละ30ถึงร้อยละ40เป็นต้นไปความเร็วของลมก็ยังคงเดิมครับ10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นก็หมายความว่าตั้งแต่วันที่19เป็นต้นไปนะครับฝนจะลดลงครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพอันนี้เป็นพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในขณะเดียวกันทางเว็บไซต์ของสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ก็พาดหัวข่าวว่าปภ.แจ้งเตือน76จังหวัดทั่วประเทศและกทม.คือกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำป่า15ถึง20กันยายนนี้เขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับ15ถึง20กันยายนนี้วันที่15กันยายนวันก่อนเวลา19นาฬิกานายธีรพัฒน์คัชมานขออภัยครับคัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางหรือกอปพกได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง20กันยายนเป็นฉบับที่1ประกาศณวันที่15กันยายนเวลา5นาฬิกาโดยระบุว่า 17-20 กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนวันที่17หลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปก็คือวันที่18กันยายนซึ่งทั้งนี้เนื่องจาก
บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ปกคลุม

ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงและก็มีความสูง 2-3 เมตรครับบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยกันอันนี้ก็นะครับนำเรียนคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาสำหรับบริเวณที่น่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงของจังหวัดต่างๆก็ยังคงเหมือนเดิมครับแล้วก็เรื่องของดินโคลนถล่มนะครับอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณใกล้เคียงแหล่งน้ำสำคัญของแต่ละชุมชนไปที่ข่าวคาทอลิกของเราครับสภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทยก็อยู่ที่บ้านผู้หวานศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพเมื่อวันพุธที่16กันยายนวานนี้ซึ่งก็เป็นวันที่2ของการประชุมสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทยครั้งที่2ประจำปีนี้ซึ่งก็มีพิธีบูชาขอบพระคุณโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีจากนั้นก็จะมีการพิจารณาวาระที่4เมื่อวานนี้นำเรียนวาระที่1ที่2ที่3ไปแล้ววาระที่4นั้นรายงานและข้อเสนอของสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทยโดยซิสเตอร์ประภัสสรศรีวรกุลส่วนวาระที่5ก็เป็นการพิจารณาสถาบันแสงธรรมสามเณรลัยแสงธรรมโดยคุณพ่อเชษฐาชัยเดชวิทยาลัยแสงธรรมโดยคุณพ่อธีรพลกอบวิทยากุลสามเณรลัยพระวิสุทธิวงศ์โดยคุณพ่อประยุทธ์ศรีเจริญส่วนวาระที่6นั้นก็เป็นวาระเพื่อพิจารณาโดยพิจารณาทิศทางและนโยบายของสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทยเพื่อก้าวสู่ปี2033โดยคุณพ่อสุวัฒน์เหลืองสะอาดนอกจากนั้นยังพิจารณาแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะธรรมทูตไทยโดยพระสังฆราชไตรรงค์มูลตรีนอกจากนั้นก็พิจารณาการปรับโครงสร้างสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทยโดยคุณพ่อสุวัฒน์เหลืองสะอาดอันนี้ก็เป็นข่าวคาทอลิกของเราซึ่งพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีนะครับกลับมาจากการไปแสวงบุญที่ยุโรปเรียบร้อยและก็เข้าร่วมในวันนี้พร้อมเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณด้วยไปที่เพจอัสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่ซึ่งก็ได้บอกว่ามีการจัดแข่งขันกีฬาเซนต์ไมเคิลคัพครั้งที่4ระดับอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงซึ่งวัดท่าแร่ก็ส่งในนามวัดคาทอลิกครับโอกาสฉลองเทวดาอัครเทวดามีแคลซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของอัสนวิหารในวันเสาร์ที่26กันยายนที่จะถึงนี้จัดขึ้นณลานกีฬาศาลามาติโนโดยมีการแข่งขันกีฬาดังต่อไปนี้วอลเลย์บอล U13 หมายถึงว่าเยาวชนอายุไม่เกิน13ปีและก็เยาวชนอายุไม่เกิน16ปีหญิงไม่จำกัดอายุชายไม่จำกัดอายุนอกจากนั้นก็ยังมีการแข่งขันเซปัตตะกร้อชายเซปัตตะกร้อหญิงบาสเกตบอล3x3มี3รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีและเยาวชนอายุไม่เกิน23ปีตลอดจนมีรุ่นประชาชนด้วยนอกจากนั้นก็จะมีการแข่งขันแบดมินตันชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมและก็พิเศษฟุตบอลเด็กนักเรียนคำสอนนะครับอันนี้ก็จะมีการแข่งขันในวันที่26กันยายน2026นี้ณลานกีฬาสลามาติโนไปที่ป๊อปรีพอร์ตครับป๊อปรีพอร์ตวันนี้ก็ได้รายงานเรื่องราวขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14เมื่อวันพุธที่16กันยายนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับพระองค์ทรงออกมาพบปะคริสตชนและก็สอนคำสอนในการเข้าเฝ้าทั่วไปณลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรวาติกันเมื่อวานนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ยังคงสอนคำสอนเรื่องธรรมนูญอภิบาลความชื่นชมยินดีและความหวังจากสังคายนาวาติกันที่2โดยเน้นเรื่องชุมชนและการอยู่ร่วมกันในสังคมซึ่งก็มีใจความสำคัญสรุปโดยป๊อปรีพอร์ตว่าองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงเตือนเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียและก็ AI ซึ่งทำให้เราติดต่อกันง่ายขึ้นก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะใกล้ชิดกันมากขึ้นตรงกันข้าม
ความสัมพันธ์ของคนกลับยิ่งห่างเหินและอยู่กับหน้าจอมากขึ้นและเรายังเสี่ยงที่จะปล่อยให้อัลกอริทึมเป็นคนตัดสินใจแทนเราในเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณและความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตัวเองนอกจากนั้นพระองค์ยังทรงย้ำมนุษย์กับสังคมแยกออกจากกันไม่ได้และความแตกต่างของผู้คนหรือชนชาติต่างๆไม่ควรถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามแต่เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันนั่นเองและเช่นเดียวกันครับพระองค์ยังทรงสอนว่าประโยชน์ส่วนรวมหมายถึงการสร้างสังคมที่ทุกคนมีโอกาสพัฒนาชีวิตของตนเองและทุกกลุ่มต้องคิดถึงความต้องการของคนอื่นไม่ใช่คิดถึงแต่ประโยชน์ของกลุ่มตัวเองเท่านั้นในช่วงท้ายองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ก็ทรงชี้นะครับว่าการสร้างสังคมที่ดีต้องเริ่มจากการเคารพชีวิตและศักดิ์ศรีของทุกคนรักและเคารพคนที่คิดต่างต่อต้านการเลือกปฏิบัติและเลิกคิดแบบคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่ได้แล้วนั่นเองนะครับขอบคุณโป๊ปรีพอร์ตนำมาเสนอคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเพื่อประกอบการดำเนินชีวิตในประจำวันของเราครับหากมีอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกปวดแขนปวดขานะครับฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเด้อใช้ครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนพุทไทยนะครับซึ่งก็ผลิตมาจากใบวานสนนำมาสกัดเป็นน้ำมันนวดจากนั้นก็ผลิตมาเป็นครีมนวดสมุนไพรราคาขวดละ50บาทส่วนชนิดน้ำและแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งนะครับก็ใช้ทาบรรเทาอาการปวดได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเน้นต่างกันนะครับพี่น้องที่เจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บมงนั้นมงนี้ในกระตนกระโตของเฮานะครับหรือเอ็นเคล็ดหลังเคล็ดคอตกหมอนแนะนำให้ใช้แบบครีมนวดสมุนไพรส่วนท่านที่ถึกตอดๆแมงงอดตอดแขนหักขาหักแนะนำแบบสเปรย์และลูกกลิ้งนะครับโทรสั่งกับหนุ่มน้อยคนพุทไทยที่หมายเลข0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้ที่หมายเลข0898633349 0898633349นะครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดหยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดหยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้นะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยผลิตมาจากวานสนนะครับสกัดเอามาจากใบวานสนหรือใบพระพรึงนะพอสกัดเอามาแล้วก็มารวมกันกับน้ำมันงาดำนะนอกจากใบวานสนที่พี่น้องหูจักเป็นย่างดีแล้วยามแขนฮักขาฮักแขนขลุ่ยขาขลุ่ยก็ไปเอาล้นไปตัดมาล้นไฟแล้วก็มาประคบมงฟกช้ำดำเขียวมงขาฮักแขนฮักโมนั้นน้ำมันงาดำนี่นะครับน้ำมันงาดำก็ยังมีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังนำได้แล้วก็ถ้าควบคุมอุณหภูมิที่พอเหมาะก็จะใช้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในภาษาวิชาการเพิ่นบอกว่าเป็นสารเซซามินแล้วก็สารเซซาโมลินอันนี้ชะลอความเสื่อมและบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนะครับเฉพาะตัวน้ำมันงาดำนี่นะครับมันก็เลยมาผสมกับสารที่สกัดจากใบพระพรึงหรือวานสนมันก็เลยออกมาเหนียวเหนียวในจังหน่อยออกมาเหนียวเหนียวสักหน่อยหนึ่งและกันหลังจากนั้นก็เมื่อร่วมกับน้ำมันระกำซึ่งน้ำมันระกำนี้มีสรรพคุณหลักก็คือเป็นยาระงับปวดชนิดเฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่โบแห้งปานใดเช่นกล้ามเนื้อปวดข้อเอ็นตึงเอ็นเคล็ดหรือข้ออักเสบต่างๆพอทาก็จะมีความรู้สึกอุ่นๆพอนวดก็จะมีความรู้สึกอุ่นๆเพราะฉะนั้นน้ำมันระกำก็เลยเป็นส่วนผสมสำคัญในผลิตภัณฑ์ยาหลายชนิดไม่ว่าสิเป็นครีมทาแก้ปวดไม่ว่าสิเป็นยาหม่องหรือยากระพะหรือน้ำมันนวดต่างๆก็จะเอาน้ำมันระกำนี้ไปผสมนะครับหนุ่มหน่อยคุณผู้ชายก็เอารวมผสมสำคัญเข้าไปมันก็เลยได้กลิ่นที่หอมโดยไม่ต้องใช้สารแต่งกลิ่นไม่ได้ใช้สารแต่งกลิ่นนะครับแล้วก็ผ่านความร้อนที่มีอุณหภูมิพอเหมาะกลิ่นมันก็เลยออกมาหอมนะครับเวลาทาเพราะฉะนั้นก็ผู้ใดที่เคยลองใช้ไปแล้วก็จะรู้นะครับนอกจากมีอาการมีลักษณะเหนียวๆข้นคือยากระพะแต่บอกแข็งกว่ายากระพะนะครับนุ่มๆกว่ายากระพะสักหน่อยหนึ่งเพราะเป็นส่วนผสมสำคัญของน้ำมันระกำพอทาในผิวหนังก็จะบำรุงผิวไปในตัวด้วยนะครับผิวกระสีไม่แห้งกล้านนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็จะมีน้ำมีนวลแต่สีล้างออกยากในจังหน่อยหนึ่งแต่ว่าทิ่มไปหึงหึงเรากระสีออกไปเองเด้อไม่แนะนำให้ใช้กับเด็กและคนที่มีผิวบางเป็นพิเศษครับไม่แนะนำให้กับใช้กับเด็กที่มีผิวอ่อนหรือบางผู้ใหญ่คือกันได้นะครับเพราะว่ามันสิมีเกิดอาการแสบร้อนขึ้นมาอาจจะเป็นผื่นได้แต่ว่าผู้ใหญ่ของเฮาใช้ได้ตามปกติเลยเด้อลองเบิ่งครับลองเอาไปใช้ดูบ่ต้องจมเจ็บบ่ต้องเจ็บจมปวดอีกแล้วคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเด้อลองเอาไปใช้ดูครับสอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อบ่ว่าสิเป็นขวด2ขวดหรือเป็นครึ่งโหลเป็น1โหลหรือต้องการเอาไปจำหน่ายนะครับสอบถามที่หนุ่มน้อยคนผู้ใดที่หมายเลข0898633349หรือมาที่วิทยุนาโพเรดิโอของเฮาก็ได้พี่น้องที่ไปดุๆนะครับอย่าลืมแวะเด้อสอบถามรายละเอียดว่าเป็นแนวใดใส่แนวใดอันนั้นอันนี้ใส่ได้อยู่บ่มีหลายท่านที่ใช้แล้วก็แจ้งผลการใช้งานมาด้วยแล้วก็มาซื้ออีกหลายรอบเหมือนกันซื้อไปฝากคนทันคนนี้ก็มีขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับไปที่เพจรนิดาเหลืองทิติสกุลเพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับก็ไปโพสต์ซึ่งก็มีหัวข้อว่าผู้ว่ารนิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569ภายใต้การอำนวยการของนางรนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครผลการปฏิบัติงานฝ่ายปกครองรายงานว่ามีการจับกุมได้32คดีผู้ต้องหา33รายอันนี้เฉพาะเมื่อวานนี้มีของกลางยาบ้า 1,529 เม็ดในอำเภอต่างๆดังนี้นะครับอำเภอเมืองสกลนคร2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า210เม็ดสว่างแดนดิน7คดีผู้ต้องหา7รายยาบ้า50เม็ดพันนานิคม1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า3เม็ดอากาศอำนวย4คดีผู้ต้องหา4รายยาบ้า47เม็ดบ้านม่วงอำเภอบ้านม่วงนะครับผู้ต้องหา
1รายยาบ้า1เม็ดเป็นการเสพและเสพเพื่อขับประเภท1ส่วนที่โคกศรีสุพรรณก็ได้คดี1คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า250เม็ดอันนี้ร่วมจำหน่ายส่วนที่อำเภอกุสุมานของเรา1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า30เม็ดคำตะกร้า1คดีผู้ต้องหา1รายกุดบาก2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า1เม็ดเจริญศิลป์1คดีผู้ต้องหา1รายอันนี้มีข้อหาเสพครับส่วนที่พลนาแก้วก็ปรากฏว่าจับได้5คดีผู้ต้องหา5รายด้วยกันส่วนที่อำเภอภูพานจับได้5คดีผู้ต้องหา5รายยาบ้า820เม็ดอันนี้เป็นการปฏิบัติการร่วมพิฆาตยาเสพติดและอำเภอสองดาวจำนวน1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า117เม็ดด้วยกันนอกจากนั้นยังรายงานผลการปฏิบัติการของตำรวจการปฏิบัติการของตำรวจตระเวนชายแดนการปฏิบัติการของทหารก็บอกว่าจับกุมได้15คดีผู้ต้องหา15รายมีของกลางยาบ้า 1,059 เม็ดท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนั่นคือ Hashtag ของรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับในส่วนของสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ก็โพสต์พาดหัวว่าผู้ว่าสกลนครภาคเอกชนมอบบ้านตุ้มโฮมปันสุขหลังแรกของอำเภอบ้านม่วงช่วยผู้ยากไร้นะครับเมื่อวันที่16กันยายนวานนี้เวลา 13:00 น.นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครก็ไปเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการสงเคราะห์สร้างบ้านผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ2569หรือบ้านตุ้มโฮมปันสุขนั่นเองทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ณนะบ้านเลขที่75หมู่ที่9ตำบลดงม่อทองใต้อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครโดยบ้านหลังนี้ท่านบอกว่านับเป็นบ้านตุ้มโฮมปันสุขหลังแรกของอำเภอบ้านม่วงที่ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยพี่น้องครับการมอบบ้านเมื่อวานนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนางสาวคำปั่นสาขาและครอบครัวซึ่งประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงและเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทอึ้งกุยเฮงสกลนครจำกัดและก็นายสมบูรณ์อึ้งอารีจำนวน 200,000 บาทสำหรับการก่อสร้างบ้านจำนวน1หลังซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของจังหวัดสกลนครเหล่ากาชาดจังหวัดส่วนราชการอำเภอบ้านม่วงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนอาสาสมัครจิตอาสาและภาคีเครือข่ายต่างๆนอกจากนี้บริษัทอึ้งกุยเฮงสกลนครจำกัดยังได้สนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนได้แก่พัดลมตั้งพื้นและตู้เย็นเติมความพร้อมในการดำรงชีวิตของครอบครัวผู้ได้รับความช่วยเหลือด้วยในโอกาสนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและผู้มีจิตศรัทธาก็ร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเยี่ยมชมบ้านและร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีมีแหล่งอาหารและสามารถพึ่งพาตนเองได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลท่านก็บอกว่าโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าเพราะเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานในการดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและกลุ่มเปราะบางให้มีบ้านมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและก็มีศักดิ์ศรีในการดำรงชีวิตพร้อมชื่นชมทุกภาคส่วนครับที่ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์แรงกายและแรงใจจนทำให้บ้านหลังนี้สำเร็จเป็นรูปธรรมและก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนางสาวคำปั่นสาขาและครอบครัวโดยขอให้บ้านหลังใหม่นี้เป็นสถานที่แห่งความรักแห่งความอบอุ่นแห่งความสุขและความปลอดภัยตลอดจนเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มั่นคงและมีคุณภาพยิ่งขึ้นนั่นเองครับไปที่นครพนมครับนครพนมก็บูรณาการหน่วยงานกระทรวงแรงงานลงช่วยเหลือลูกจ้างโรงงานเซรามิก
ก็เร่งติดตามค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายด้วยซึ่งเมื่อวานนี้16กันยายนนำโดยนางณัฐกฤตาดาหารแรงงานจังหวัดนครพนมนางสิริวีราศิรสิทธิ์กุลอันนี้เป็นสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมนอกจากนั้นก็มีนายกิตติเมสวนผู้นำพันธนาอันนี้นามสกุลนะครับเป็นนักวิชาการแรงงานชำนาญการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนมแล้วก็นางสาวณัฐปภัทรอ่อนทาวินักวิชาการแรงงานชำนาญการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนมตลอดเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน41นครพนมพร้อมด้วยนางสาวพิมพาพรสีน้ำเงินในอำเภอนาทมก็ไปร่วมลงพื้นที่ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอนาทมจังหวัดนครพนมเพื่อให้ความช่วยเหลือและชี้แจงสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้างโรงงานเซรามิกกรณีค้างจ่ายค่าจ้างและเลิกจ้างลูกจ้างนั่นเองครับการลงพื้นที่ครั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานก็ได้ร่วมกันชี้แจงสิทธิประโยชน์แนวทางการดำเนินการและก็ให้ความช่วยเหลือลูกจ้างตามอำนาจหน้าที่โดยมีผลการดำเนินงานในที่สำคัญก็คือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมก็ได้รับคำร้องตามคร.7นะครับเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านค่าจ้างค่าล่วงเวลาและค่าชดเชยการเลิกจ้างจำนวน154รายของอำเภอนาทมเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายคุ้มครองแรงงานในส่วนของจัดหางานจังหวัดนครพนมก็บอกว่าดำเนินการขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานแล้วจำนวน120รายพร้อมให้คำแนะนำและแนะแนวทางด้านอาชีพรวมไปถึงประสานข้อมูลตำแหน่งงานเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับลูกจ้างในการประกอบอาชีพและกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานนะทางด้านสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนมก็ได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตนเพื่อให้ลูกจ้างได้รับทราบหลักเกณฑ์และช่องทางในการขอรับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายกำหนดครับในขณะที่แรงงานจังหวัดนครพนมก็ได้ชี้แจงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานโดยการบูรณาการความช่วยเหลือแก่ลูกจ้างทั้งด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์การประกันสังคมการจัดหางานการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตลอดจนการส่งต่อเข้าสู่การมีงานทำด้วยพี่น้องครับจากการสอบถามข้อมูลของลูกจ้างที่เดินทางไปยื่นคำร้องเมื่อวานนี้ก็พบว่ายังมีลูกจ้างบางส่วนที่ยังไม่ได้ไปยื่นคำร้องต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนมจะดำเนินการประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองและรับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดครับทั้งนี้ก็จะช่วยเหลือแรงงานที่มีผลกระทบโดยมุ่งบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกด้านเลยเพื่อบรรเทาและช่วยเหลือสนับสนุนให้กับลูกจ้างให้กลับมามีรายได้และประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมต่อไปนั่นก็คือโรงงานเซรามิกที่อำเภอนาทมนะครับปิดนั่นเองนะครับอันนี้ก็ส่งกำลังเจือไปนะครับส่งกำลังจังกำลังเจือไปเรื่องของกองทุนหมู่บ้านนครพนมก็นะครับเริ่มที่จะบูรณาการครั้งใหญ่บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อเสริมศักยภาพเครือข่ายทั้ง12อำเภอของนครพนมแล้วนะครับเมื่อวานนี้พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านก็ไปเป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดและระดับอำเภอเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหมู่บ้านโดยมีนางสาวพนิดาอุระศิลป์พัฒนาการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมณโรงแรมบลูไฮเทคนครพนมตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองนครพนมคุณผู้ฟังท่านที่เคารพครับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนครพนมที่นั่นถือเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการกองทุนของชุมชนโดยนครพนมก็บอกว่ามีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจำนวน 1,146 กองทุนครอบคลุมทั้ง12อำเภอจึงมีความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการเครือข่ายตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นการยกระดับในเรื่องของการทำบัญชีการทำทะเบียนการทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจนวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาในพื้นที่อันนี้ก็เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการก็เป็นการให้ความรู้แก่หมู่บ้านไม่ทราบเหมือนกันว่าในชุมชนของเราหมู่บ้านของเรากองทุนหมู่บ้านไปถึงไหนแล้วนะครับไปถึงไหนกันแล้วหรือติดที่ไม่มีสตุ้งสตังส่งกันไปเยอะแล้วหลายหมู่บ้านก็ประสบปัญหาเมื่อเวลาผ่านไปนั่นก็ต้องไปขันเกลียวหรือให้ความรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้นในการบริหารการจัดการกองทุนหมู่บ้านนะครับไปที่โรงงานดังปลดฟ้าผ่าลอยแพ200ชีวิตอันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวนะครับเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมอำเภอนาทมนครพนมก็เรื่องดังกล่าวนะครับ200ชีวิตที่โดนปลดโรงงานปลดและลอยแพฟ้าผ่าทางนครพนมก็ดำเนินการตามหัวข้อข่าวของทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับซึ่งก็ได้เอาขอไปครับตามหนังสือพิมพ์เดลินิวได้พาดหัวข่าวเอาไว้ซึ่งรายละเอียดผมนำเรียนเมื่อสักครู่นี้ทางหน่วยงานต่างๆก็เข้าไปให้ความรู้แล้วก็ไปแนวทางเพื่อที่จะให้ดำเนินชีวิตต่อได้อันนี้ก็ลอยแพ200ชีวิตนะครับ200ชีวิตตกงานนั่นเองเพราะว่าโรงงานเซรามิกที่นครพนมอย่างที่อำเภอนาทมจังหวัดนครพนมได้ปิดลงอย่างกระทันหันครับแล้วก็ปลดพนักงานในพื้นที่กว่า200ชีวิตนั่นเองครับไปที่ข่าวอีกข่าวครับโดยสำนักพุทธก็บอกว่าลุยต่อสั่งตรวจโฉนดวัดทั่วไทยอันนี้เป็นการป้องกันซ้ำรอยวัดป่าอดุลยารามที่ขอนแก่นครับเขาก็เกรงว่าที่ขอนแก่นนั้นจะระบาดทั่วไปเพราะว่ามีหลายพื้นที่ประชาชนออกมาฟ้องร้องเรียกที่ดินคืนกันแล้วนะครับคราวนี้ก็จะไปตรวจโฉนดที่ดินของวัดทั่วประเทศแล้วนะครับโดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสั่งสำรวจโฉนดวัดทั่วประเทศหลังกรณีที่ขอนแก่นคลี่คลายก็เตรียมเร่งแก้ปัญหาที่ดินวัดให้ถูกต้องด้านทงทองก็ชี้เป็นกรณีศึกษามอบให้พุทธศาสนาจังหวัดเก็บรักษาเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายไว้ด้วยนะครับโดยเมื่อวานนี้16กันยายนนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็บอกว่านะครับได้สั่งการไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาทุกจังหวัดแล้วให้สำรวจและรวบรวมข้อมูลกรณีที่มีลักษณะเช่นเดียวกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่ขอนแก่นว่ายังมีวัดในพื้นที่ใดหรือจังหวัดใดที่ยังประสบปัญหาในลักษณะดังกล่าวอีกหรือไม่โดยเบื้องต้นก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลเข้ามาแล้วและพบว่ามีหลายพื้นที่ที่มีกรณีลักษณะเดียวกันหลังจากนี้เมื่อสามารถสรุปและตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้องแล้วสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็จะเร่งรัดดำเนินการเพื่อให้มีการเปลี่ยนชื่อในเอกสารสิทธิ์เป็นชื่อของวัดให้ครบถ้วนต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นการล้อมคอกอีกครั้งหนึ่งคุณยายตัวตึงครับเป็นอย่างไรตอนนี้ตำรวจก็เตรียมปรับยายรถเร่งมรดกหรือตัวตึงที่มีข่าวออกมาแล้วนะครับที่บางแคคุณยายก็ขับ3ล้อไฟฟ้าหรือรถเร่งมรดกกีดขวางทางการจราจรเปิดสาเหตุเตือนขับขี่เฉพาะพื้นที่ปิดนัดเจรจาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันที่22กันยายนนี้นะครับซึ่งในสถานีโทรทัศน์และสื่อมวลชนต่างๆก็ออกข่าวประโคมกันรถ3ล้อไฟฟ้าหรือที่ชาวโซเชียลเรียกรถเร่งมรดกตามกรณีนี้ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ออกไปติดตามนะส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ใช้รถ3ล้อไฟฟ้าซึ่งก็แน่นอนครับเป็นผู้สูงอายุแต่ว่าอาจจะขาดความรู้ด้านข้อกฎหมายหรือการใช้ถนนสาธารณะในการขับขี่อาจจะส่งผลเสียต่อผู้ใช้งานและผู้อื่นบนถนนสาธารณะด้วยขณะที่รถ3ล้อไฟฟ้าไม่สามารถจดทะเบียนได้และก็ยังไม่มีพระราชบัญญัติคุ้มครองด้วยเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตของผู้ขับขี่ด้วยนะครับเขาก็มีการคุยกันในเรื่องนี้เป็นพิเศษเมื่อวานนี้ทางผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหลัก2และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับยายคุณยายที่ขับขี่3ล้อไฟฟ้าแล้วนะครับที่บางแคอันนี้ก็คาดว่าวันที่22เนี่ยก็จะมี
การพูดคุยกันแต่เบื้องต้นก็ทราบว่าคุณยายมีอาการหูตึงด้วยนะครับทำอะไรก็ไม่สะดวกอ่ะติดตามตอนต่อไปนะครับจะเป็นอย่างไรมาที่ข่าวต่างประเทศกันสักหน่อยครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพยังมีอีกหลายข่าวแต่ว่าเราจะไปที่ข่าวต่างประเทศก่อนที่จะหมดเวลาก่อนที่จะหมดเวลาไปที่จีนครับจีนคุมเข้มพลเมืองบางกลุ่มไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศเป็นเวลา3ปีมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วานนี้ครับจีนประกาศมาตรการใหม่ควบคุมเข้มพลเมืองบางกลุ่มไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศเป็นเวลา3ปีหากถูกเพ่งเล็งว่าอาจสร้างความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของจีนเมื่ออยู่ต่างแดนโดยเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วานนี้นอกจากนี้ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบด้านการนำเข้าและส่งออกเทคโนโลยีอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงทางอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีของจีนก็จะถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศเช่นเดียวกันขณะที่สื่อของรัฐบาลจีนได้รายงานว่าประโยชน์ส่วนหนึ่งของมาตรการใหม่นี้ยังจะช่วยปกป้องพลเมืองจีนไม่ให้ถูกหลอกให้เดินทางออกนอกประเทศหรือเสี่ยงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันที่ผิดกฎหมายหรือแก๊งหลอกลวงในต่างประเทศด้วยอย่างไรก็ตามมีนักวิชาการที่มองว่ามาตรการที่ว่านี้อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสกัดกั้นผู้ที่เห็นต่างจากรัฐบาลจีนในการเดินทางหลบเลี่ยงออกนอกประเทศก็ได้ต้องว่ากันต่อไปครับหน่วยกู้ภัยอินโดนีเซียยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุเรือเฟอร์รี่ล่มในทะเลชวาที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์โดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ไปร่วมในภารกิจด้วยทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานยามฝั่งทหารเรือรวมกว่า 1,100 นายพร้อมด้วยเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์10ลำและเรืออีก17ลำโดยภารกิจดำเนินไปท่ามกลางสภาพท้องทะเลที่มีคลื่นสูงราว1เมตร70เซนติเมตรจนถึง2เมตร50เซนติเมตรทำให้การปฏิบัติงานยังจะต้องจำกัดอยู่เพียงการค้นหาทางอากาศและบนผิวน้ำหากคลื่นลมสงบก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำลงไปค้นหาใต้น้ำต่อไปด้วยนะครับโดยคาดว่าผู้เสียหายบางส่วนจากทั้งหมด129คนอาจจะยังติดอยู่ในซากเรือที่หงายท้องอยู่กลางทะเลทั้งนี้เรือฟอร์รี่ลำที่ประสบเหตุนี้มีชื่อว่าเวอร์โก้ทรานสปอร์ตซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวมแล้ว243คนโดยเรือออกเดินทางมาจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกเพื่อไปยังเมืองบัญจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้แต่ว่าได้เกิดล่มลงก่อนในทะเลนะครับในทะเลชวาซึ่งห่างจากเมืองปลายทางประมาณ148กิโลเมตรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตแล้ว6คนและผู้รอดชีวิตอีก108คนด้วยกันนะครับหมดเวลาสำหรับข่าวคนคนผู้ไทยมื้อนี้แล้วนะครับมื้อนาสิกับมารับสายใหม่มื้อนี้ลาทุกท่านไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ
1: ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการพิเศษจากทางสถานี

0: ือสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงพันเดชาพระจิตเจ้า
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่าน

0: นี้และเมื่อจะตายอาเมนข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้า
0: ก่อนยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคน

0: พระเยซูวรของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนโปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้าทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเขียนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนเชิญนั่ง

0: บุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชาพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นประชนและทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร
1: ์อาเมน
0: พระบัญญัติ10ประการ

ฎบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร 1. จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ 2. จงรับศีลอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง 3. จงรับศีลมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา 4. จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด 5. จงบำรุงพระศาสนาจักรตามความสามารถบทแสดงความเชื่อข้าแต่

ที่สุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมนบทแสดงความรักข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนบทแสดงความทุก

0: อีกเลยจะลิงหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: ข้าแต่พระเทวดามีคาย

0: โดดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมน
1: พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ทรงพระเมตตาเถิด
1: ดวงหฤทัยนิรมนต์ของพระนาง

0: ฉะนั้นมิสซาในเช้าวันนี้สุขสำราญวันคล้ายวันเกิดของคุณติ๊กอุทิศให้กับวิญญาณของเปโตรประเวศสิริสวัสดิ์มริกาวีสิริสวัสดิ์มิสซาโมทนาคุณพระเจ้าสลับนางสาวรัชนิดานายเศรษฐกุลบุญเหลืออุทิศให้คุณพ่ออันตนคำผงเปโตวิงคิสินาแพงอนาบาดำกายราชเบนดิกโตคำเปาอักเนสคำวอนอันโตนิโอนพดลเปโตพร้อมอันโตนิโอมานพเปโตฝ้ายสเตฟาโนพ่วงศรีวรกุลยอนบัพติสกิติวัตรเปาโลกมลยวงพงนรินปทุมมาศเปาโลเกรียงศักดิ์สุวรรณแทนนายกลั่นนางดำริบุญเหนืออันนาสุนทราพรมหาโยธีมาริยามักดาลินาพึงจิตกูดพลงามโรซามาริยาวิญญาบุญวินยูบุญแฮดเปาโลอินทวีใจเสรีดวงวิญญาณไฟชำระแต่งดูยันที่ไม่มีใครคิดถึงสุขสำราญวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อเอียนยมบุญครบ95ปีอุทิศให้อันนาหนูพันฟิลิปเปพรพิรมยมบุญปอลวดิสอนโคตรากุทิศให้กาทรินาวิไลอุดมเดชครบ19ปีภาวนาเพื่อสุขภาพพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดคุณพ่อเสกสมบดหลุยคุณพุนคุเลนเน่สุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสวัสดิ์คุณมนัสนันท์สรนันท์ศรีครอบครัวกันวันศรีนวลคุณวัชรเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณวัฒนีกีรติบรรวงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทุถาวรครอบครัวคุณวิชัยเอี่ยมวรางกูลสุขสำราญให้กับแม่เมเรียมแมกเนสบุญรักษาสมาชิกคณะสันปอนเดอร์ชาติทุกคนสุขสำราญให้กับเซอร์มาริโนแอนเซอร์เซนลาและก็เซอร์เทเลซาเกื้อกูลอุทิศให้กับวิญญาณของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระคาเดนาเรนาโตมาติโนคุณพ่อยอเซฟสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสสถิตว่องไวคุณพ่ออดูสำราญวงเสงี่ยมคุณพ่ออนุรัตน์สงขาปราเปโตศักดาสกุลธวัฒน์คุณพ่อโควิดคุณพ่อลังสันคริสโตเฟอร์ชัยมริกาทิพวรรณมริกาอนงวิสุทธิ์สุรพลเทเลซาจรุวรรณเกรุยังกูลคุณอนุรักษ์ชัยแก้วคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติคุณพุทธเปโตองค์ยุงห่างวันคุณหมอเอมเรียนประสิทธิ์จันทาทิพมาริยาสิทธิดาจันทาทิพมาริอาจิรพันธ์จันลาอุทิศกันวิญญาณของอาจารย์มนทาอาจารย์บุรัตสุขถาวรเสืองจรินผิวเกลี้ยงภาวนาพระสุขภาพของคุณนิสานาฏเจ้าทรัพย์สุรพลปังการนาปิยพรอุดมเดชเอมเรียนพิทักษ์โสบุญมิสเตอร์คาวดิโอแล้วก็คุณนกซิสเตอร์จินอธิการชีรับซิสเตอร์เรืองจิตซิสเตอร์กันดิกาแล้วก็ซิสเตอร์ตุ๋ยอุทิศกับวิญญาณของยอนบัพติสแก้วเจริญพงศ์บริยาสุภาพเจริญพงศ์ปอลอินทวีใจเสริม
1: มิสเตอร์คาวดิโอแล้วคุณนกซิสเตอร์จินอธิการชีรับ
0: ซิ
1: สเตอร์เรืองจิตซิสเตอร์กันดิกาแล้วก็ซิสเตอร์ตุ๋ยอุทิศกับวิญญาณของยอนบัพติสแก้วเจริญพงศ์บริยาสุภาพเจริญพงศ์ปอลอินทวีใจเสรียอเซฟสุนันจัมปาราชเปโตชูเกียรติโจสันนุสนและนาสีนวลโจสันนุสนเชิญยืนเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: อาเมน
1: พระเจ้าสถิตกับท่าน
2: และสถิตกับท่านด้วย
1: พี่น้องเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปพระเราจะร่วมพิธีกรรมในเช้าวันนี้อย่างศักดิ์สิทธิ์และอย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
2: ผู้ทรงสรรพ

0: ข้าด้วยเทอญ
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพทรงพระกรุณาภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
2: อาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
2: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
2: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
2: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสร้างและปกครองทุกสิ่งขอทรงพระกรุณาช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายให้รู้สึกซาบซึ้งในพระอนุภาพจะได้สมัครรับใช้พระองค์สิ้นสุดจิตใจตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
2: อาเมน
3: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอเตือนท่านให้คำนึงถึงข่าวดีที่ข้าพเจ้าประกาศแก่ท่านท่านได้รับไว้แล้วและยังคงเชื่อมั่นในข่าวดีนี้ท่านกำลังรับความรอดพ้นอาศัยข่าวดีนี้ถ้าท่านยังยึดมั่นตามที่ข้าพเจ้าประกาศแต่ถ้าท่านไม่ยึดมั่นความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์ข้าพเจ้ามอบธรรมประเพณีสำคัญที่สุดให้ท่านเป็นธรรมประเพณีที่ข้าพเจ้าได้รับมาอีกทอดหนึ่งคือพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนเพราะบาปของเราตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังไว้แล้วองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่3ตามความในพระคัมภีร์และทรงแสดงพระองค์แก่เคฟาสแล้วจึงทรงแสดงพระองค์แก่อัครสาวก12คนหลังจากนั้นทรงแสดงองค์แก่พี่น้องมากกว่า500คนในคราวเดียวคนส่วนมากในจำนวนนี้ยังมีชีวิตอยู่แม้ว่าบางคนล่วงลับไปแล้วต่อมาพระองค์ทรงแสดงพระองค์แก่ยากอบแล้วจึงแสดงพระองค์แก่อัครสาวกทุกคนในที่สุดทรงแสดงพระองค์แก่ข้าพเจ้าผู้เป็นเสมือนเด็กที่คลอดก่อนกำหนดด้วยข้าพเจ้าเป็นผู้น้อยที่สุดในบรรดาอัครสาวกและไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นอัครสาวกเพราะข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนพระศาสนาจักรของพระเจ้าแต่ข้าพเจ้าเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้ด้วยเดชะพระหัตถ์ทานของพระเจ้าและพระหัตถ์ทานของพระองค์ที่ประทานแก่ข้าพเจ้าไม่ไร้ประโยชน์ตรงกันข้ามข้าพเจ้าทำงานหนักกว่าคนอื่นแต่ไม่ใช่ข้าพเจ้าเป็นเพราะพระหัตถ์ทานของพระเจ้าซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าที่ทำงานดังนั้นทั้งข้าพเจ้าและเขาเหล่านั้นที่สอนเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็เชื่อเช่นนี้ด้วยพระวาจาของพระเจ้า

จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์พระทัยดีความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจเผ่าพันธุ์อิสราเอลจงกล่าวว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจเชิญรับ

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระเยซูเจ้าไปเสวยพระกายอาหารกับเขาพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของชาวฟาริสีนั้นและประทับที่โต๊ะในเมืองนั้นมีหญิงคนหนึ่งเป็นคนบาปเมื่อนางรู้ว่าพระเยซูเจ้ากำลังประทับร่วมโต๊ะอยู่ในบ้านของชาวฟาริสีผู้นั้นจึงถือขวดหินขาวบรรจุน้ำมันหอมเข้ามาด้วยนางมาอยู่ด้านหลังของพระองค์ใกล้ๆพระบาทนางมาอยู่ด้านหลังของพระองค์ใกล้ๆพระบาทร้องไห้จนน้ำตาหยดลงเปียกพระบาทนางใช้ผมเช็ดพระบาทจูบพระบาทและใช้น้ำมันหอมชโลมพระบาทนั้นชาวฟาริสีที่ทูลเชิญพระองค์มาเห็นดังนี้ก็คิดในใจว่าถ้าผู้นี้เป็นประกาศกเขาคงจะรู้ว่าหญิงที่กำลังแตะต้องเขาอยู่นี้เป็นใครและเป็นคนประเภทไหนนางเป็นคนบาปพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าซีโมนเรามีเรื่องจะพูดกับท่านเขาตอบว่าเชิญพูดมาเถิดพระอาจารย์พระองค์จึงตรัสว่าเจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้อยู่สองคนคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่500เหรียญอีกคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่50เหรียญทั้งสองคนไม่มีอะไรจะใช้หนี้เจ้าหนี้จึงยกหนี้ให้ทั้งหมดในสองคนนี้คนไหนจะรักเจ้าหนี้มากกว่ากันซีโมนตอบว่าข้าพเจ้าคิดว่าเป็นคนที่ได้รับการยกหนี้ให้มากกว่าพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าท่านตัดสินถูกต้องแล้วพระองค์ทรงหันพระพักมาทางหญิงผู้นั้นตรัสกับซีโมนว่าท่านเห็นหญิงผู้นี้ใช่ไหมเราเข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่ได้เอาน้ำมาล้างเท้าให้เราแต่นางใช้น้ำตารดเท้าของเราและใช้ผมเช็ดให้ท่านไม่ได้จูบคำนับเราแต่นางจูบเท้าของเราตลอดเวลาตั้งแต่เราเข้ามาท่านไม่ได้ใช้น้ำมันเจิมศีรษะให้แก่เราแต่นางใช้น้ำมันหอมชโลมเท้าของเราเพราะเหตุนี้เราบอกท่านว่าบาปมากมายของนางได้รับการอภัยแล้วพระนางมีความรักมาก

ผู้ที่ได้รับการอภัยน้อยก็ย่อมมีความรักน้อยและพระองค์ตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วบรรดาผู้ร่วมโต๊ะจึงโลภพูดกันว่าคนนี้เป็นใครจึงทำได้แม้แต่การอภัยบาปพระองค์ตรัสกับหญิงนั้นว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้วจงไปเป็นสุขเถิดพระวาจาของพระเจ้า

และคณะสงฆ์คณะซิสเตอร์และก็พี่น้องที่รักพระวจนะของพระเจ้าเช้าวันนี้ก็ทำให้คิดถึงนักบุญสมเด็จพระสัทธาจอห์นปอนที่2แล้วก็สมเด็จพระสัทธาฟรังซิสที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งในวันพระหัตถ์ศักดิ์สิทธิ์ปี1พวกท่านเองได้เคยเข้าไปในคุกแล้วก็ทำพิธีล้างเท้าบรรดานักโทษทั้งหลายแล้วก็หลังจากล้างเท้าเสร็จก็จูบเท้าของนักโทษเหล่านั้นซึ่งก็มีนักโทษหลายคนต้องหลั่งน้ำตาและเห็นถึงความสภาพถ่อมตนของสมเด็จพระสันตุปาทั้งสองพี่น้องพระวาจาของพระเจ้าในเช้าวันนี้นักบุญเปาโลเขียนจดหมายถึงชาวโครินธ์เพื่อต้องการบอกให้เขาได้ยืนหยัดในความเชื่อและการประกาศข่าวดีท่านเองต้องการเตือนชาวโครินธ์เตือนพี่น้องทุกคนว่าเราทุกคนซึ่งเป็นคนบาปพระเจ้าได้ไถ่โทษเราแล้วด้วยความทุกข์และก็ความตายของพระองค์บนไม้กางเขนและเพราะฉะนั้นโยงมาถึงพระวรสารในวันนี้ด้วยนักบุญเปาโลก็ได้ยกตัวอย่างชีวิตของท่านว่าท่านเองเป็นผู้รับใช้เป็นอัครสาวกที่ต่ำต้อยท่านเคยเบียดเบียนชื่อของพระเยซูเจ้าเบียดเบียนพระศาสนาจักรจับคาทอลิกไปขังคุกไปทรมานและก็เข็นฆ่าให้ตายแต่เมื่อท่านได้กลับตัวกลับใจแล้วท่านได้อุทิศชีวิตของท่านทั้งหมดมองดูว่าท่านเองเป็นคนบาปมากเหลือเกินและก็มองเห็นถึงความรักของพระเจ้าที่อภัยบาปให้กับท่านและหลังจากนั้นท่านเองก็ทำหน้าที่ในการประกาศข่าวดีประกาศข่าวดีในความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทุกคนนะเป็นต้นมหาทรมานและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าพงไถ่บาปเราทุกวันและก็พงนำความรอดมาสู่ชีวิตของพี่น้องทุกวันนะเพราะฉะนั้นในพระวรสารวันนี้เราก็เห็นว่านะซีโมนซึ่งเป็นชาวฟาริสีนะมองหญิงบาปคนนี้เข้ามาหาพระเยซูเจ้านะหญิงคนนี้ใช้น้ำตาล้างเท้าใช้มือผมเช็ดเท้าของพระเยซูเจ้าใช้น้ำหอมฉลมพระบาทเพื่อแสดงถึงความเป็นทุกข์ในบาปที่ตัวเองได้ทำและพงได้ยกตัวอย่างว่าคนที่เจ้าหนี้นายกหนี้ให้มากก็จะรักเจ้าหนี้มากเพราะฉะนั้นนะพระเจ้าเองนะให้พระคุณพระพรต่างๆให้กับชีวิตของพี่น้องนะมากมายตั้งแต่บรรพบุรุษของเรามาถึงเราทุกวันนี้เพราะฉะนั้นให้เรามองดูถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราแต่ละครอบครัวบรรพบุรุษของเรามาถึงเราทุกวันนี้เราจะเห็นว่าพระเจ้ารักเรามากมายเหลือเกินทั้งที่เราทำบาปทุกวันวันหนึ่งหลายๆครั้งนะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่พี่น้องมาร่วมมิสซาพระสงฆ์ก็เชิญชวนให้พี่น้องเองเป็นทุกข์ถึงบาปนะทุบอกของตัวเองเพื่อต้องการยืนยันแสดงถึงความสุภาพต่อมตนว่าพระเจ้าอภัยบาปไปกับพี่น้องทุกวันแล้วก็วันละกี่ครั้งพระองค์ไม่ได้นับแล้วก็สิ่งนี้แหละเป็นความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อเรานะเราเป็นหนี้ความรักของพระเจ้ามากมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถชดเชยได้และทำได้ก็คือพี่น้องต้องร่วมแบกกางเขนพร้อมกับพระคริสต์เจ้าร่วมในมหาทรมานของพระเจ้าทุกๆวันนะอยู่เคียงข้างพระเป็นเจ้ามีความเชื่อมั่นในพระองค์และประกาศข่าวดีนะของพระเจ้าด้วยแบบอย่างในชีวิตที่ดีงามที่เราให้แก่กันและกันก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนในวันนี้นะพระเจ้าอภัยบาปให้กับเราแล้วเราต้องอภัยบาปให้แก่กันและกันและเราเองจะต้องเจริญชีวิตเป็นลูกที่ดีของพระเจ้าด้วยแบบอย่างที่ดีในการเจริญชีวิตของพี่น้องตามบทบาทและหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้กับเราแต่ละคนนะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน

0: พี่น้องจงภาวนาพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาฟังคำอธิษฐานภาวนาของข้าพเจ้าทั้งหลายและทรงรับสักการบูชาจากผู้รับใช้ของพระองค์โปรดให้สักการบูชาที่แต่ละคนทูลถวายเพื่อเทิดพระเกียรติพระนามของพระองค์เป็นประโยชน์บันดาลให้ทุกคนได้รอดพ้นด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึงพระบารมีพระกฤษณเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระกฤษณเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมใจกันเฉลิมฉลองการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านด้วยความรักประกาศการกลับคืนพระชนมชีพด้วยความเชื่อมั่นและคอยกระเสด็จกลับมาอย่างรุ่งโรจน์ด้วยความหวังอันแน่วแน่ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าหมุนนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมบาลมลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับเทวโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณได้ทรงเลือกสรรข้าพระเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เชิดพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนวิลาเดชและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระเป็นเจ้าได้ส่งอวยพระพรทุกจุดประสงค์ที่พี่น้องขอมีสาสุขสำราญและเป็นพิเศษสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดพี่ติ๊กโปรดทรงพระกรุณาและลึกถึงดวงวิญญาณที่เราขอมีสาให้เมื่อรับศีลล้างบาปขอได้ตายเหมือนพระคริสต์เจ้าแล้วโปรดให้เขากลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ท่านด้วย
2: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนีพระเจ้านักบุญโจเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
3: อาเมน
0: พระเยซูเจ้าสอนให้เราเรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาให้เราภาวนาด้วยความไว้ใจว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงสถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่ศักดิ์

0: านอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยผลจากความชั่วร้ายเถินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขแล้วรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพงตรัสกับพระสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: พระเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้า
0: โปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์

0: และพี่น้องสำหรับเย็นวันนี้ก็มีมิสซาตรีวานคืนที่สองที่อารามนะเพื่อการเตรียมฉลองอารามเตรียมด้านจิตใจก็เรียนเชิญพี่น้องไปร่วมมิสซาในเย็นวันนี้เวลา13:00 น.นะครับก็ขอพี่น้องไปให้กำลังใจทางอารามด้วยให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอให้พลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ครอบครองจิตใจและร่างกายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อจะไม่ดำเนินชีวิตตามความรู้สึกของตนแต่ปฏิบัติตามการดลใจของพระจิตเจ้าตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกฤษเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: เชิญคณะสงฆ์ร่วมอวยพรด้วยพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่าน
1: อาเมน
0: พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสิ้นสุดแล้วพี่น้องกลับไปเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าและดำรงอยู่ในความรักของพระกฤษเจ้าเถิด
1: ขอขอบ

0: ตแด่พระองค์ร่วมกับพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าและมหาบูชามิสาบนพระแท่นบูชาทั่วโลกเพื่อไถ่โทษบาปของลูกเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชนทุกคนและเพื่อความรอดของชาวโลกทั้งมวลโปรดประทานชีวิตพระหันสาธานโดยเดชาพระจิตและคำเสนอวิงวอนของพระแม่มารีอาพระมารดาพระศาสนาจักรลูกขอถวายชีวิตของลูกในวันนี้เพื่อเป็นค่าบริการแด่พระองค์และเพื่อนมนุษย์ลูกขอถวายกิจการทั้งนี้เพื่อพระประสงค์ของพระองค์จะได้สำเร็จเพื่อจุดประสงค์ของบรรดาพี่น้องที่สวดภาวนานี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาจะได้สำเร็จไปอาเมน
1: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8

0: ความเชื่อของข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นการเทิดเกียรติพระนามของพระองค์และขอพระองค์โปรดประทานพระพรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญญาราศีด้วยเถิดอาเมน
1: บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่ง

โหราศาสตร์ตามคำบอกเล่าของท่านนบุญลูกาบทที่7ข้อที่36ถึงข้อที่50เวลานั้นชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระเยซูเจ้าไปเสวยพระกายอาหารกับเขาพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของชาวฟาริสีนั้นและประทับที่โต๊ะในเมืองนั้นมีหญิงคนหนึ่งเป็นคนบาปเมื่อนางรู้ว่าพระเยซูเจ้ากำลังประทับร่วมโต๊ะอยู่ในบ้านของชาวฟาริสีผู้นั้นจึงถือขวดหินขาวบรรจุน้ำมันหอมเข้ามาด้วยร้องไห้จนน้ำตาหยดลงเปียกพระบาทนางใช้ผมเช็ดพระบาทจูบพระบาทและใช้น้ำมันหอมชโลมพระบาทนั้นชาวฟาริสีจึงทูลเชิญพระองค์มาเห็นดังนี้ก็คิดในใจว่าถ้าผู้นี้เป็นประกาศกเขาคงจะรู้ว่าหญิงที่กำลังแตะต้องเขาอยู่นี้เป็นใครและเป็นคนประเภทไหนนางเป็นคนบาปพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าซีโมนเรามีเรื่องจะพูดกับท่านเขาตอบว่าเชิญพูดมาเถิดอาจารย์พระองค์จึงตรัสว่าเจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้อยู่สองคนคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่500เหรียญอีกคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่50เหรียญทั้งสองคนไม่มีอะไรจะใช้หนี้เจ้าหนี้จึงยกหนี้ให้ทั้งหมดในสองคนนี้คนไหนจะรักเจ้าหนี้มากกว่ากันซีโมนตอบว่าข้าพเจ้าคิดว่าเป็นคนที่ได้รับการยกหนี้ให้มากกว่าพระองค์จึงหันพระพักตร์มาทางหญิงผู้นั้นตรัสกับซีโมนว่าท่านเห็นหญิงผู้นี้ใช่ไหมเราเข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่ได้เอาน้ำมาล้างเท้าให้เราแต่นางได้หลั่งน้ำตารดเท้าของเราและใช้ผมเช็ดให้ท่านไม่ได้จูบคำนับเราแต่นางจูบเท้าของเราตลอดเวลาตั้งแต่เราเข้ามาท่านไม่ได้ใช้น้ำมันเจิมศีรษะให้เราแต่นางใช้น้ำมันหอมชโลมเท้าของเราเพราะเหตุนี้เราบอกท่านว่าบาปมากมายของนางได้รับการอภัยแล้วเพราะนางมีความรักมากผู้ที่ได้รับการอภัยน้อยก็ย่อมมีความรักน้อยแล้วพระองค์ตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วบรรดาผู้ร่วมโต๊ะจึงเริ่มพูดกันว่าคนนี้เป็นใครจึงทำได้แม้แต่การอภัยบาปพระองค์ตรัสกับหญิงนั้นว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้วจงไปเป็นสุขเถิด

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
2: รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมฟุตบอลชายไทยพร้อมด้วยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดสนามคว้าชัยชนะได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เวลา 10:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายเล่แข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามพันเอกพิเศษฟัมวันเฮียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศแล้วเสด็จขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์ทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละเวลา 10:47 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณที่นั้นนายเล่แข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือกรุงฮานอยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงณที่นั้นพระมหาคณาจารย์ทิศเถียนเยินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จและทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้า